0: เขาขับรถไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เจ้าของห้องเอาจริงๆแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
1: ดูกว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยหรอ
1: ไม่ได้หรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้ว
1: นอก
0: จากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่ไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัด
1: ประหยัด
0: ประหยัดด้วยด้วยโอเคทางการวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับจะอ่ะมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเจอโถไงถือแบบกับหัวม
1: าอ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรนึงอ่ะเออนี่มุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเราสมมุติห้องนอนนี่มาแหละอู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
3: โหมันไม่โหกว้าง
0: เตียง
3: ก็เต็มที่5
0: ฟุตกว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
3: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
3: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
3: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
3: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเน
0: ี่ยไปทำอะไร
3: เด็กที่บ้านส่วนก็วิ่งนี่เลยล
0: งให้วิ่งวนไปเรื่อย
3: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยแน่นอน
3: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
3: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ทำอะไรแล้วก็มีอะไร
3: อะไร
0: เน
3: ี่
0: ย
3: อันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
3: มีบอลบอลด้วย
1: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายในขนาดไหนวะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
3: บอ
0: กบอลเลยเดินลงมา
3: ใช่ไ
0: อ
3: ้เนี่ยมาดูบอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมือ
3: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
3: งาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
3: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได
3: ้แล้วหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
3: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
3: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได
0: ้เขายังเขาเพิ่งเลิกวันพอได้อะไรล
1: ่
0: ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบถ้าถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็ส่งเดทนะ
3: ใช่
0: ใช่แต่เลยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
0: เอาว่าจังมีคนยกซะละ
3: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับครับพี่พี่ระวังแผงทะลุนะพี่นะ
3: ไม่
0: เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
3: ชุดเตียงเราย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
1: ใช้พื้นที่ทำก่อน
3: ใช้พื้นที่
0: ทำงาน
3: ก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิม6เซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึนซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: อยาก

0: ก็คือมันจะมีไอตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช่แ
0: ล้วน้องมานั่งทำงานได้เตียงอยู่นี่
1: ใช่
0: อะไรเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวให้1เกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดน
1: ั่
0: นแหละเพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: นั่นแปลมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: แล้วชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงผมจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้ง
2: เบื่อ
1: กิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแพง
0: ใหม่หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเดี๋ยว
1: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55ประมาณนั้นชนนี่เลย
2: โอ64แล้วใครอยู่ข้างในครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64ครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 3เซนโอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: วางหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได้ปะ
0: มัน
1: จะได้แบบ55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอ3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องที่กระดาษ A4
0: โอเคให้มันวางฝั่งบนตัวคาน
1: บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: อ่ะเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้
3: ด้วย
1: สกรู
3: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
2: ่เดี๋ยวหากันแล้วว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี
0: ้ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้มันจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือบนนี้เกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพื่อนแบบนี้กันครับครอบได้นะ
2: อย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: อีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่ฮะ
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่พื้น

0: พื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
1: ้อ๋อไม่รู้ก่อนนี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
0: ่ตัวไหน
1: ตรงตาไม้อะดาม
0: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
1: เออดามตัวนี้จะได้กว่า
0: ดามไม้ตัวหน้าเดิมไป
2: เพื่อ make sure ปลอดภัยไว้ก่อน
1: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพลาด
2: เราบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
0: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
1: ใกล้เลยดิ
0: ใกล้เราต้องตัดการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
1: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มาวันนี้อ่ะ
0: ได้
1: ไหมนี่ได้ไหม
0: ได้ครับท่านี
1: ้อ่ะนี่ได
0: ้
1: ข
0: ั้น
1: เลยขั้น
0: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
1: หนึ่งขั้นอ่ะ
0: ประมาณเนี้ย
1: ต้นได้เลย
2: เดี๋ยวพอเขาได
1: ้วันนี้
0: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
1: เอาให้น้องเดินขึ้นดิเฮ้ย

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้น
1: ครับ
0: โอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
2: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: 5นิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะนั่นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากเงินเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: ัวสกูเราต้องปิดอะไรนะครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: นั้นอะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: มันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานแน่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานตรงเนี้ยพอน้ำหนักลงเนี้ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี้ยจะลงตำแหน่งคานแล
0: ้
1: วคานเนี้ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้าง
0: ด
1: ังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี้ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือน
0: แผงที่เป็นเสาอะเห็นเป็นเสา

0: าพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวๆๆนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เอ้ยซานตาคลอส
1: ซานตาคลอสแล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอกไงนี่เราเทเลย
1: อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไปฮะรูปแรก
2: โอ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: โอเคโอเคได้ได้ได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
3: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
2: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: เลยครับผมได้เลยครับ
0: แล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วย before นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันนึงก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อออกแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่อยากว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ดูดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะน
นี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: ฮะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ยข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
2: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
5: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจังหวะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
2: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
2: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
2: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะนี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: ความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเถอะเธอ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาท

0: หมู่บ้านให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
1: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
2: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
1: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
3: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
0: ่จริงๆด้วย
4: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
3: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
5: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
1: ที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
2: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
3: ฮะ
6: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทอง
2: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
6: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
7: รีบกลับมาแล้ว
6: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
5: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
5: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
5: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ๊ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพฤกต้นไม้ประจำจังหวัดมหาสารคามพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดมหาสารคาม 8,250 ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของพื้นที่ทั้งหมดยังคงมีพันไม้หลายชนิดที่ขึ้นในป่าแบบสวรรค์หน้าเขตร้อนหรือป่าโคกเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตของชาวบ้านมานานเช่นพฤกที่ได้รับเลือกให้เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคามมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่นมะรุมป่าทอนนาภาคเหนือเรียกจ๊ะขำภาคตะวันออกเรียกก้านหุงมะขามโคกภาคกลางเรียกสุงรังจามจุรีและภาคใต้เรียกกาแสกาไผ่แกระและกรีดพฤกเป็นไม้ต้นผลัดใบโตเต็มที่สูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดป้านแบนเปลือกสีเทาเข้มหรือน้ำตาลอมเหลืองพื้นผิวครุขระแตกเป็นร่องลักษณะของใบประกอบแบบขนนกสองชั้นออกสลับใบย่อยรูปไข่กลับปลายมนโคนสอบระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนพฤกออกดอกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีลักษณะเป็นช่อกระจุกกลมดูคล้ายๆกับดอกจามจุรีมีสีขาวนวลกลิ่นหอมฝักเป็นรูปขอบขนานสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองมีเมล็ดรูปรีแบน 4-12 เมล็ดนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อได้ประโยชน์ของพฤกษ์ใช้ได้ทุกส่วนเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างฝักและเปลือกใช้ฟอกหนังสรรพคุณทางยาก็มีมากคือเปลือกและเมล็ดมีรสฝาดเป็นยาสมานรักษาแผลในปากลำคอป้องกันฟันผุโรคผิวหนังกลากเลื่อนเยื่อตาอักเสบและยังใช้รักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารแก้ท้องร่วงใบมีสรรพคุณเป็นยาเย็นใช้ดับพิษนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางการศึกษาด้านนิเวศวิทยาเพราะพฤกษ์เป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอียิปต์การแพร่กระจายมาถึงป่าเขตร้อนในแอฟริกาและเอเชียน่าจะมากับการเดินทางของมนุษย์โดยนำติดตัวในลักษณะยารักษาโรคก็เป็นได้เมื่อมีการสังสรรค์กับผู้คนในท้องถิ่นความรู้เหล่านี้จึงตกทอดมากับพันไม้ชนิดนี้ด้วย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปรึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยต้นหูกวางต้นไม้ประจำจังหวัดตราดจังหวัดตราดเป็นที่มีแผ่นดินและผืนน้ำประกอบด้วยเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าเบญจพรรณป่าดิบและป่าชายฝั่งทะเลต้นไม้ประจำจังหวัดตราดคือต้นหูกวางซึ่งเป็นชื่อเรียกทางภาคกลางส่วนถิ่นอื่นมีชื่อเรียกต่างกันไปเช่นที่พิษณุโลกและสตูลเรียกตาปังที่ตรังเรียกตัดบือตัดมือที่สุราษฎร์ธานีเรียกหลุมปังที่นราธิวาสและนครศรีธรรมราชเรียกโดนต้นหูกวางเป็นต้นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบขนาดใหญ่สูง 10-35 เมตรมักขึ้นตามโขดหินริมทะเลหรือบริเวณชายหาดกิ่งแตกรอบลำต้นตามแนวนอนเป็นชั้นๆคล้ายฉัตรเรือนยอดแผ่กว้างในแนวราบใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกเวียนสลับทีเนื้อใบหนาปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นโคนใบสอบแคบเว้าดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวลออกเป็นช่อตามง่ามหรือซอกใบมีลักษณะเป็นแท่งยาวออกดอกปีละ2ครั้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนและระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมผลเป็นรูปไข่หรือรูปรีป้อมๆค่อนข้างแบนผลสีเขียวเมื่อแก่มีสีแดงเหลืองเมื่อแห้งสีดำคล้ำมีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนปนทรายและดินที่มีการระบายน้ำได้ดีประโยชน์ทั่วไปเนื้อไม้นิยมนำไปใช้ในการก่อสร้างเปลือกใช้ย้อมกระดาษที่ทำสมุดไทยและทำหมึกประโยชน์ทางยาเปลือกมีรสฝาดต้มดื่มแก้ท้องเสียใบใช้แก้โรคไขข้ออักเสบขับเหงื่อแก้ทอนซิลอักเสบโรคตับโรคทางเดินอาหารทั้งต้นเป็นยาสมานแก้ไข้แก้ท้องร่วงเป็นบิด
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ

ให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพะร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

0: ให้กลับมารุ่งเรือง
1: นับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4
0: เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัย
1: สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
0: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่ง
1: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
2: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
0: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
1: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
1: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์

0: และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครูพี่ส้ม
1: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วแต่ยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
3: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม5 4 3 2 1 Action
3: สวัสดีค่ะ
4: พ่อสายเคยไปซื้อของแล้วได้ตังค์ทอนเกินไหมคะ
5: เคยค่ะ
4: แล้วทำยังไงล่ะคะ
5: ก็นำไปคืนค่ะเพราะพ่อสอนเราให้ซื่อสัตย์ไม่คดโกงทำความดีค่ะการทำความดีเป็นเรื่องที่ง่ายแค่เรามีความมุ่งมั่นค่ะ
4: เหมือนพี่ๆเยาวชนจิตอาสาจะมาเล่าเรื่องดีๆให้พวกเราได้ฟังกันค่ะไปชมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ
5: ไปชมกันเลยค่ะ
6: ในส่วนของหนูโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามข่าวอะค่ะปัจจุบันมันคนตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมคะเวลามันมีคนตัดไม้ทำลายป่าผลมันก็ตามมาคือพวกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยมันไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยรวมถึงมันส่งผลกระทบไปถึงชาวบ้านชาวเขาที่เขาอยู่ข้างบนป่าแล้วน้ำมันไม่กักเก็บอะค่ะมันไหลลงตลอดเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้พอเขาไม่มีน้ำใช้หนูคิดว่าน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการดำรงชีวิตแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะท่านตระหนักถึงในส่วนนี้ว่าน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญเราควรจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยมีน้ำใช้ตลอดแล้วก็ไม่ขาดแคลนน้ำท่านก็เลยสอนพวกเราทำฝ่ายชะลอน้ำค่ะอย่างพวกหนูเนี่ยสามารถทำได้คือฝ่ายแม้วฝ่ายแม้วก็คือฝ่ายที่ทำจากวัสดุธรรมชาติพวกต้นลำไผ่หรือว่าก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้คนไม่เยอะประมาณ 20-30

0: เพราะว่าการทำฝายเนี่ยมันใช้ระยะเวลาบางวันเนี่ยใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงเราต้องอยู่คนที่ทำด้วยกันนะคะเหมือนได้แลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นไม่ใช่แค่เราช่วยคนอย่างเดียวค่ะเรายังช่วยสัตว์ด้วยพวกสัตว์พืชสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ได้ผลประโยชน์ด้วย
1: สำหรับผมก็เป็นโครงการแกล้งดินเพราะว่าผมมีญาติอยู่ทางอีสานหรือตะวันออกมากในที่เนี้ยคือทางอีสานอะดินค่อนข้างที่จะทำแบบการเกษตรได้ยากมากแต่ท่านได้ทรงไปแบบพัฒนาตรงนั้นทำให้ตอนนี้จากบ้านอะปลูกไม่ได้อะไรไม่ได้เลยก็ยังมีต้นไม้แบบขึ้นมาแล้วแบบปลูกผักสวนครัวทำให้ได้กินเองแล้วไปขายด้วย
2: ก็เหมือนของเพื่อนนะฮะโครงการสร้างฝายชะลอน้ำฮะก็อย่างที่เพื่อนบอกค่ะว่าการที่เราได้เข้าไปร่วมสร้างฝายแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาค่ะแล้วก็ความอดทนนะฮะนอกจากนี้กิจกรรมที่เราได้ทำยังสอนให้เรารู้จักความซื่อสัตย์สุจริตครับเพราะถ้าเราทุจริตไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายผมได้ข้อคิดเรื่องนี้จากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เพราะเรามีตัวอย่างทั้งการทรงงานและพระราชจริยวัตรจากพระองค์ท่านที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับ

0: ในการเอาพ่อเป็นแบบอย่างเนี่ยในแต่ละวันถึงผมจะเหนื่อยหรือจะทำอะไรไม่สำเร็จอ่ะผมก็จะกลับไปดูรูปที่บ้านที่ติดอยู่ข้างฝาตลอดว่าเนี่ยเรายังมีพ่อที่เหนื่อยกว่าเราแล้วเราล่ะเหนื่อยแค่นี้พอแล้วหรออ
1: ยากให้ทุกคนนะคะลองนึกถึงภาพที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นในทีวีหรือว่าสื่อโฆษณาต่างๆเราจะเห็นภาพหนึ่งภาพที่เป็นภาพของพระองค์อะค่ะที่เหงื่อกำลังไหลอยู่ตรงจมูกพระองค์ทรงไม่เคยหยุดทำงานตลอด70ปีที่ครองราชก็อยากจะให้ง่ายๆเลยค่ะนำพระองค์อะค่ะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจแล้วก็แรงยึดเหนี่ยวในการทำความดีต่อไปไม่ว่าเราจะเหนื่อยหรือท้อทุกครั้งอะค่ะอยากให้นึกว่ายังมีคนคนนึงเนี่ยค่ะเหมือนกับเราที่เป็นคนธรรมดามีสองมือสองเท้าที่เขายังทำความดีเพื่อคนอีกเป็นหลายๆคนนะคะตลอด70ปีพระองค์ไม่เคยสบบ่นเลยว่าเหนื่อยหรือว่าท้อแต่พระองค์ยังคนทำงานอย่างไม่หยุดยั้งเราเนี่ยค่ะเป็นแค่เยาวชนยังมีระยะเวลาในทำความดีอีกตั้งมากมายถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะคะมันจะส่งผลดีกับคนอื่นอีกมากเท่าไหร่ไม่อยากให้ท้อตอนนี้อยากให้ไปถึงตอนที่พระองค์เหนื่อยแล้วตอนนี้เรายังไม่ถึงครึ่งของพระองค
2: ์ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531พระตำหนักจิรดาลโหฐานวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2530
3: การที่เราจะทำความดีเราก็ต้องมีความอดทนนะคะพี่ๆเขายังไม่ย่อท้อเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะพ่อสอนให้เรามีความอดทนทำให้เรารู้จักให้และมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
3: เพื่อนๆทุกคนก็อย่าเพิ่งย่อท้อกันนะคะเพราะหนูดีเองก็จะทำเหมือนกันค่ะ
4: แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: ารางเวลา
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเร็วกว่าทุกวันจะออกไปไหนหรอ
0: วันนี้โรงเรียนจะพานับหนึ่งไปทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติเลยต้องรีบเตรียมตัวกว่าปกติทุกวันจ้ะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเพื่อน
3: ๆ น่าสนุกจังเลยเยลโล่ขอไปด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปทัศนศึกษากับน้ำหนึ่งด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูนาฬิกาด้วยนะว่ากี่โมงแล้วทุกคนตอบพร้อมกันนะตอนนี้เวลา8:30 น.
0: เก่งมากทุกคนเดี๋ยวเยลโล่ทวนวิธีการดูนาฬิกาให้นะก่อนอื่นเพื่อนๆมีหน้าปัดนาฬิกากันก่อนเข็มสั้นของนาฬิกาเป็นตัวชี้ชั่วโมงเมื่อเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีส่วนเข็มยาวใช้บอกนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีแล้วถ้าเดินครบรอบจะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเท่ากับที่เข็มสั้นเดิน1ช่องใหญ่เลยเมื่อกี้นับ1ดูนาฬิกาเวลา8:30 น.เข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8และเลข9และเข็มยาวชี้ที่เลข6นั่นเองสำหรับนาฬิกาดิจิตอลก็อ่านได้ง่ายขึ้นตัวเลข2ตัวหน้าบอกชั่วโมงส่วนตัวเลข2ตัวหลังบอกนาที
1: วันนี้เรามาทัศนศึกษากันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากตำรายาที่หายากมากกว่า900ชนิดเดี๋ยวครูจะแจกตารางกำหนดการของวันนี้ให้ทุกคนนะคะ
0: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองดูตารางกิจกรรมซิว่ากิจกรรมแรกคืออะไรและเริ่มเวลาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขอะไร
1: กิจกรรมแรกคือกิจกรรมดูนกเริ่มเวลา9:00 น.เข็มสั้นชี้ที่เลข9ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข12
0: กิจกรรมสุดท้ายทำยาดมสมุนไพรตอนเวลาเท่าไหร่นะ
1: กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรเวลา10:15 น.เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข3
0: เก่งมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลา9:00 น.แล้วเราไปดูนกกันดีกว่า
1: เดี๋ยวคุณครูจะแจกอาหารว่างนะคะก่อนรับประทานอาหารว่างเราต้องทำอะไรก่อนต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะ
0: เมื่อสักครู่นับหนึ่งและเพื่อนๆใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพรเท่าไหร่นะ
1: เรามาเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรตอนเวลา9:30 น.ตอนนี้เวลา10:00 น.แสดงว่านับหนึ่งต้องนับเวลาย้อนถอยหลังไปนั่นก็คือ10:00 - 9:30 น.เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ

0: เริ่มสำรวจสวนสมุนไพรเวลา9นาฬิกา30นาทีสำรวจเสร็จเวลา10นาฬิกาเพราะฉะนั้นน้ำหนึ่งใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพร30นาที
1: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกัดรูปโลโก้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วมารับประทานอาหารว่างกันจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะ
0: มากๆเลยได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยค่ะชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญชิมเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมานะคะเราเริ่มเรียนในหน่วยของการคูณแล้วมีนักเรียนได้กลับไปท่องสูตรคูณกับคุณครูบ้างหรือไม่คะนักเรียนปลายทางไหนนักเรียนต้นทางเมื่อวานมีใครมาท่องสูตรคูณกับคุณครูบ้างเนี่ยยกมือให้ดูคุณครูดูหน่อยมีเพื่อนๆเริ่มมาท่องสูตรคูณกับคุณครูแล้วนะคะนักเรียนคนอื่นที่ยังไม่ได้มาท่องนะคะอย่าลืมมาท่องกับคุณครูด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการคูณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าชั่วโมงที่2ของการคูณเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนต่อยอดจากเดิมไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ย
1: พหุคูณ

ชื่อเรื่องวันนี้ของเรานะคะคือการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10คำว่าพหุคูณของ10นักเรียนรู้จักไหมคะไม่รู้จักใช่ไหมคะนักเรียนยังอาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะคะว่าการที่จำนวนนั้นเป็นพหุคูณของ10เป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่นักเรียนเรียนเนี่ยเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องหาผลคูณและแสดงวิธีทำโจทย์การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้ยังจำได้ไหมเอ่ยวิธีการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของการคูณที่ได้เราทำอย่างไรเอ่ยทำอย่างไรคะการประมาณนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วคุณครูแพลวอยากจะนักเรียนประมาณด้วยว่าคำตอบของนักเรียนสมเหตุสมผลหรือไม่ได้ไหมคะถ้าได้แล้วกิจกรรมเบื้องต้นของเรานะคะคือหนูน้อยคูณคล่องนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะหยิบแบบฝึกหัดหนูน้อยคูณคล่องขึ้นมายังไม่เปิดก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถหยิบสมุดของตนเองขึ้นมาเตรียมความพร้อมทําหนูน้อยคูณคล่องนะคะในวันนี้คุณครูแพลวมีโจทย์มาให้ด้วยกันทั้งหมด10ข้อเหมือนเดิมเลยหากใครทําถูกทั้ง10ข้อก่อนเวลานะคะนักเรียนสามารถมารับสะสมสแตมป์ของตัวเองได้เพิ่ม1ดวงในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาตอนนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวรอทําพร้อมกันสําหรับนักเรียนปลายทางเตรียมสมุดขึ้นมาฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังคะไหนใครพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนลงมือทำหนูน้อยคุณคล่องได้เลยค่ะให้เวลา1นาทีครึ่งนะคะ

0: วมาตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอใครไม่เสร็จไม่เป็นไรวางดินสอทุกคนเลยเพื่อนข้างๆสำรวจสิคะวันตอนนี้เพื่อนของเราทำไปแล้วกี่ข้อนะคะเพื่อนข้างๆสำรวจของเพื่อนตัวเองทำแล้วกี่ข้อเปิดให้เพื่อนข้างๆดูตอนนี้เราไม่มีการแก้ไขนะคะพร้อมเฉลยแล้วหรือยังพร้อมแล้วดังนั้นถ้าใครถูกกาถูกใครผิดให้กาผิดแล้วแก้จำนวนที่ถูกต้องลงไปแก้ผลคูณที่ถูกต้องลงไปนะคะข้อที่1ไหนอ่านพร้อมกันข้อที่1 2คูณ5เท่ากับ102คูณ5เท่ากับ10ข้อที่2 8คูณ1เท่ากับ8ข้อที่3 5คูณ5เท่ากับ25ข้อที่4 3คูณ2เท่ากับ6ข้อที่5 7คูณ4เท่ากับ28ข้อที่6 9คูณ2เท่ากับ18ข้อที่7 4คูณ8เท่ากับ32ข้อที่8 5คูณ9เท่ากับ45ข้อที่9 2คูณ6เท่ากับ12และข้อสุดท้าย
1: 4คูณ0เท่ากับ0
0: รวมคะแนน10คะแนนของตนเองรวมคะแนน10คะแนนของตนเองในวันนี้ไหนใคร

0: 10คะแนนเต็มบ้างเดี๋ยวเอาสมุดสแตมป์มาสะสมสแตมป์ของตนเองได้ท้ายชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่ยังได้ไม่ครบ10นักเรียนจะต้องกลับไปฝึกท่องสุขูณนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้คุณครูแพรวจะลดเวลาเหลือแค่1นาทีวันพรุ่งนี้ลดเวลาเหลือแค่1นาทีดังนั้นทุกคนต้องกลับไปทบทวนของตนเองอ่ะทุกคนปิดแบบฝึกหัดหนูน้อยคุณคล่องแล้วเก็บลงใต้โต๊ะได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะได้เลยเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อย่าลืมเราจะลดเวลาลงเหลือเพียงแค่1นาทีพร้อมไม่พร้อมในวันพรุ่งนี้พร้อมต้องกลับไปฝึกท่องสุขูณให้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทบทวนการคูณกันก่อนนักเรียนได้เรียนการคูณมาแล้วสิ่งสำคัญของการคูณคือนักเรียนต้องท่องสุขูณให้ได้นะคะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะคุณครูแพลวมานักเรียนลองดูโจทย์พร้อมกันสิคะอ่านพร้อมกันหนึ่งคูณสิบห้าเท่ากับ15นะคะต่อไปคุณครูแพลวเริ่มต่อเป็น2คูณ15 30หาอย่างไรได้บ้าง15บางคนบอกว่าหนูก็บวกต่อเพราะว่าตอนนี้คุณครูแพลวมีอันเดิมให้ดังนั้นหนูก็บวกเพิ่มอีก15ได้เป็น30ต่อไป3คูณ15
1: 45
0: ได้เท่าไหร่คะ45อาจจะบวกต่อจากเดิมเพิ่มอีก15จึงได้เป็น45ต่อมาเป็น4คูณ15ได้เท่าไหร่คะ
1: 60
0: หนูก็นับต่อเพิ่มอีก15ได้เป็น60ต่อมา5คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 75
0: คราวนี้ต่อมามาดูกันต่อ6คูณ15ล่ะ
1: 90
0: 80หรือ9090จาก75เพิ่มขึ้นอีก15รวมเป็น90นะคะต่อมา7คูณ15
1: 100
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 100
0: 90เพิ่มอีก15ซิเท่าไหร่ให้มั่นใจ
1: 105
0: นะคะดังนั้นได้มาเป็น105ต่อมาเป็น8คูณ15
1: 120
0: เท่าไหร่นะ
1: 120
0: จาก105เพิ่มขึ้นอีก15รวมเป็น120นะคะได้มาเป็น120ต่อไปสิคะ9คูณกับ15
1: 135
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 135
0: จากการคูณทั้งหมดตรงนี้จะเห็นได้ว่าทุกข้อเลยคูณกับ15คล้ายๆกับสุขคูณแม่15จำได้ไหมคะแต่คุณครูแพลวนำเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9จำนวนเหล่านี้เราเรียกว่าเลขโดดถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวนำเลขเหล่านี้คูณจะได้ตามนี้ถ้าคุณครูแพลวขอต่อไปต่อไปจะต้องเป็นอะไรคูณกันคะ10คูณ15เดิมเรามี1ถึง9อยู่แล้วคุณครูแพลวขอมาต่อว่าถ้าคุณครูแพลวอยากได้เป็น10คูณกับ15บ้าง150คราวนี้คุณครูแพลวถามใหม่นักเรียนหาอย่างไรได้บ้างเมื่อกี้นักเรียนเอาวันเดิมที่เป็นที่9คูณ15อยู่แล้วบวกเพิ่มอีกถูกต้องไหมคะได้มาเป็น150แต่ถามว่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้ล่ะถ้านักเรียนไม่รู้ก่อนเลยว่ามี9คูณ15ได้เท่าไหร่เอา1คูณอะไรนะ1คูณ15ก่อนได้15แล้วอยากต่อไปมันกลายเป็น10ทำอย่างไรดี
1: เติม0
0: ตรงไหนดีคะเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวเพราะตอนนี้เรานำ10คูณทุกคนตั้งใจฟังนะคะตอนนี้เราได้แล้วว่าถ้า10คูณกับ15นักเรียนไม่มีอันเดิมอยู่แล้วนักเรียนสามารถทำได้โดยการนำ1คูณกับ15ก่อนได้15แล้วเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวคุณครูแพรขอไปต่อที่20บ้าง20คูณ15นักเรียนคิดว่าได้เท่าไหร
1: ่
0: 300หาอย่างไรคะ
1: เอา
0: 2คูณ15ก่อนซึ่งรู้ยัง2คูณ15ได้เท่าไหร
1: ่
0: นี่ไงมีอันเก่าให้ดู2คูณ15ได้30แล้วทำอย่างไรดีเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวจึงได้มาเป็นเท่าไหร่คะ300นักเรียนเริ่มได้หลักการแล้วว่าพอเป็น20นักเรียนนำแค่2คูณกับ15ก่อนได้เป็น30เติม0ต่อท้าย1ตัวจึงได้มาเป็น300ต่อไปเต็มตัวนะคะคุณครูแพรขอตอบเป็นที่30คูณ15 30คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย450หาอย่างไรคะนำ3คูณ15ก่อนซึ่งได้เป็น45แล้วทำอย่างไร

0: กี่ตัว1ตัวจึงได้เป็น450นะคะเก่งมากๆเลยต่อที่40คูณ15 40คูณ15เท่าไหร่เอ่ย600ได้มาอย่างไรคะนำ4คูณ15ก่อนได้เป็น6 10ต่อมาทำอย่างไรเติม0ต่อท้าย1ตัวเพราะตอนนี้กลายเป็น40คูณ15จึงได้มาเป็น600ต่อไปนะคะ50บ้าง50คูณ15ได้เท่าไหร่คะ750ถูกต้องไหมคะ750มาจากไหนไหนอธิบายให้ฟังหน่อยนำ5คูณ15ได้เท่าไหร่ก่อน75แต่ตอนนี้เป็น50คูณ15ต้องทำอย่างไรดีเติม0ต่อท้าย1ตัวได้เป็น750จากหน้านี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเดิมเป็นแค่1 2 3 4 5นักเรียนหาคำตอบเลยแต่พอกลายเป็น10 20 30 40 50นักเรียนแค่ทำอย่างไรดีนำผลคูณเดิมที่นำเลข1ถึง5เนี่ยไปคูณแต่เติม0ต่อท้าย1ตัวอ่ะคุณครูแพรขอต่อให้ครบหน่อยจากเมื่อกี้เรายังมีต่อดังนั้นขอต่อเป็น6คูณ15 6คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย900ก็นำ6คูณ15ก่อนได้เท่าไหร่คะ6คูณ15ได้90แต่เติม0ต่อท้าย1ตัวได้เป็น900นะคะอ่ะต่อมาถ้าเป็น70คูณ15บ้าง70คูณ15บ้างได้เป็นเท่าไรเอ่ย 1,000 เท่าไรเอ่ย 1,050 เพราะว่าถ้า7คูณ15ได้เท่าไรก่อนคะ105เติม0ต่อท้าย1ตัวนักเรียนจะอ่านได้เป็นเท่าไรเอ่ย 1,000 เท่าไรมั่นใจหน่อยเร็ว
1: 1,050
0: ได้มาเป็น 1,050 นะคะต่อไปเป็น8คูณ15ค่ะ85ได้เท่าไรเอ่ย
1: 1,000
0: เอาอันเดิมก่อน8คูณ15ได้เท่าไรคะ120ต่อมาถ้าเป็น80ต้องเติม0ต่อท้าย1ตัวจึงได้เป็นเท่าไรเอ่ย
1: 1,200
0: ได้มาเป็น 1,200 นะคะสุดท้าย9คูณ15
1: 1,350
0: เท่าไรนะมั่นใจเลยคูณ15ได้มาเป็น 1,350 อ่ะคราวนี้นักเรียนดูพร้อมกันจากการคูณของเราจะเห็นได้ว่าถ้าคุณครูแพลวนำ10 20 30 40 50 60 70 80 90เนี่ยไปคูณเนี่ยจำนวนที่คุณครูแพลวอ่านเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ได้ไหมคะดังนั้นจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10มีอะไรบ้างเริ่มต้นที่10 2030 40 50 60 70 80 90 100มีไหมไม่มีจะมีแค่นี้คือมีแค่9จำนวนได้แก่10ถึง90ได้ไหมคะดังนั้นจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10นักเรียนรู้จักยังเอ่ยรู้จักแล้วนั่นคือ10ถึง90จำนวนที่เป็น10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90นั่นเองนะคะการที่นักเรียนมีจำนวนเหล่านี้ไปคูณกับจำนวนอื่นๆหรือวันนี้เรื่องที่เราเรียนเป็นจำนวนที่มากกว่า2หลักนักเรียนจะทำได้อย่างไรเหมือนกับข้อนี้เลยนักเรียนบอกนักเรียนนำ6คูณก่อนอย่างเช่น60คูณกับ15นักเรียนนำแค่6คูณกับ15ก่อนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วนักเรียนทำอย่างไรต่อคะเติม0ต่อท้ายกี่ตัวดี1ตัวดังนั้นนะคะในวันนี้เมื่อนักเรียนหาผลคูณของจำนวนที่คูณกับ10 20 30 40ไปเรื่อยๆจนถึง90เนี่ยเราสามารถหาผลคูณได้โดยการที่นักเรียนนำ1 2 3 4หรือ9ตามลำดับแล้วเสร็จแล้วเติม0ต่อท้าย1ตัวดังนั้นนักเรียนจะหาผลคูณได้โดยการนำจำนวนนัดนั้นคูณกับ1 2 3 4หรือ9ตามลำดับหลังจากนั้นต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวได้ไหมเอ่ยดังนั้นถ้าวันนี้คุณครูแพลวมีจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ให้นักเรียนหานักเรียนแค่นำดูว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนอะไรนำเลข1 2 3 4หรือ9ที่ตามโจทย์ไปคูณกับจำนวนนับนั้นก่อนหลังจากนั้นเมื่อได้ผลคูณแล้วอย่าลืมต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัวดี1ตัวได้ไหมเอ่ยอ่ะก่อนอื่นขอทบทวนค่ะ

0: การบ้านเมื่อวานของนักเรียนก่อนโดยการหาผลคูณต่อไปนี้โดยเมื่อวานมีการบ้านนักเรียนได้ทำการบ้านหรือไม่คะในข้อนี้คุณครูแพลวให้โจทย์มาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะในข้อนี้นะคะ3คูณ 2,138 3คูณ 2,138 ในข้อนี้นักเรียนต้องท่องสุคูณแม่อะไรได้เอ่ย
1: 3
0: แม่3ท่องแม่3ได้ไหม
1: ได้
0: ท่องแม่3ได้กันอยู่แล้วเริ่มแรกนํา3คูณอะไรคะ
1: 3
0: คูณ8ในข้อนี้เราจะคูณแบบแนวนอนไม่ต้องไปแสดงวิธีทำดังนั้นนักเรียนเริ่มจากการนํา3คูณกับ8 3คูณ8ไหน3คูณ8ได้เท่าไหร่เอ่ยให้เวลาคิดสักครู่หนึ่ง3คูณ8ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 24
0: 3 8 24ใส่อย่างไรดีเวลาเราใส่4เราจะใส่4อยู่ห่างๆก่อนเพราะว่าเป็นในหลักหน่วยนะคะนํา4ใส่4แล้วก็ทด2ที่หลัก10นะคะดังนั้นเราทด2นะคะบนเลข3ต่อไปนํา3คูณอะไรคะนำ3คูณอะไรดีอ้าวไหนกลุ่มที่4นำ3คูณอะไรคะ
1: 3 3
0: ดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ฟังด้วยนะคะว่าตอนนี้คุณครูสอนถึงตรงไหนไม่งั้นนักเรียนจะตอบไม่ได้อ้าวเริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะ
1: 3
0: ตอนนี้เราต่อที่3คูณ3 3คูณ3ในหลัก10ได้เท่าไหร่เอ่ย6หรือ
1: 9
0: 9 3คูณ3ได้9นะคะแต่สังเกตมีอะไรอีกมีทดอีก2จึงรวมเป็นเท่าไหร่คะ
1: 11
0: 11ใส่อย่างไรดีเอ่ย
1: ใส่
0: คุณครูแพลวนำ1นะคะมาใส่ด้านหน้าเลข4นะคะและไปทด1บนเลข1ในหลักร้อยนะคะต่อมานำ3คูณอะไรคะ
1: 3คูณ
0: 1นำ3คูณ1ในหลักร้อย3คูณ1ในหลักร้อยได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ1ได้3แต่สังเกตต่อมีทดไหม
1: ม
0: ีทดอีก1จึงรวมเป็น4คุณครูแพลวนำ4มาใส่ข้างหน้าเลข1ต่อมานำ3คูณอะไรคะ
1: 3
0: คูณ2นำ3คูณ2ในหลักพัน3คูณ2ในหลักพันได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ2ในหลักพันได้6สังเกตมีทดไหมไม่มีดังนั้นเราได้6นะคะ3คูณ2ได้6คุณครูแพลวใส่6นะคะข้างหน้าเลข4เลยหลังจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วอย่าลืมต้องใส่อะไรด้วยใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะอันนี้เป็นการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักที่นักเรียนเคยเรียนไปเมื่อวานการบ้านของนักเรียนเวลานักเรียนปฏิบัติสามารถทำเหมือนกับตัวอย่างวันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกลับไปทบทวนของตัวเองอีก1รอบในข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการคูณแค่จำนวน1หลักอยู่กับจำนวนที่มากกว่า4หลักเดี๋ยวคุณผู้เพียรขอเปลี่ยนโจทย์บ้างทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันในข้อนี้30คูณ 2,138 บางคนบอกว่าเริ่มได้คำตอบแล้วถูกต้องไหมคะแต่วันนี้เราอยากเขียนแสดงวิธามดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่การเขียนแสดงวิธามการเขียนแสดงวิธามคุณครูแพลวเริ่มจากการนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนนั่นก็คือ30คูณกับ 2,138 จากโจทย์ตอนนี้มีจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ยังคะมีแล้วไหนบอกหน่อยจำนวนนั้นคืออะไร30นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าจากโจทย์จำนวนไหนเราเรียกว่าจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10อีกหนึ่งรอบจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ได้แก่อะไรบ้าง10 20 30 40
1: 50 60 70 80 90
0: 100มีไหมไม่มีดังนั้นเราจะได้ตั้งแต่10 20ไปเรื่อยๆจนถึง90ในข้อนี้จำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ได้แก่อะไรเอ่ย30นะคะดังนั้นคุณครูแพลบอกว่า30เนี่ยเป็นพหุคูณของ10ถ้านักเรียนจะเขียนแสดงวิธีทำให้นักเรียนมาดูก่อนว่า30สามารถเขียนในรูปการคูณกับ10ได้อย่างไร30ถ้าคุณครูแพลบอกอยากให้นักเรียนเขียนในรูปการคูณของ10ให้หน่อยได้กี่แบบ30สามารถเขียนในรูปการคูณกับ10เขียนได้อย่างไรบ้างได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ10หรืออีกแบบหนึ่งถ้าแบบแรกได้เป็น3คูณ10อีกแบบหนึ่งสลับสามารถสลับตำแหน่งได้เป็น10คูณ3แต่ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ30เหมือนกันดังนั้น

0: จำนวนที่เป็นพระคุณของ10ตอนนี้คือ30คุณครูแพรบอกว่าเราสามารถมาดูกันก่อนสามารถเขียนได้เป็น3คูณ10และ10คูณ3ถามว่าเวลาเราจะนำไปเขียนแสดงวิธรรมนักเรียนจะเลือก30หรือ10คูณ3ให้นักเรียนไปสังเกตที่โจทย์นักเรียนสังเกตที่โจทย์ก่อนตอนนี้30มาอยู่เป็นจำนวนที่1ถูกต้องไหมคะดังนั้นอันดับแรกคุณครูแพรบอกว่านักเรียนดูเวลาเราแสดงวิธรรมเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าให้นำ3ไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งแสดงว่าเวลาเราเลือกเราควรนำเลข3เนี่ยให้ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นถ้านักเรียนเลือก3คูณ10แปลว่าตอนนี้เราจะนำ3คูณ10มาเขียนแล้วค่อยเขียนคูณด้วย 2,138 ใกล้กันไหมคะระหว่างเลข3กับอีกจำนวนหนึ่งใกล้กันไหมไม่ใกล้ดังนั้นเวลานักเรียนเลือกในข้อนี้เราจะเลือกเป็น10คูณ3คุณครูแพลวเลยบอกว่าจาก30เราจะเขียนเป็น10คูณ3นะคะแบบนี้แล้วใส่วงเล็บเพราะตอนนี้30เราเปลี่ยนให้เขียนในรูปของการคูณด้วย10ได้เป็น10คูณ3ทำไมถึงเลือกอันนี้เพราะว่าคุณครูแพลวจะเขียนโจทย์เดิมต่อว่าคูณกับ 2,138 เลข3ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งยังคะใกล้ยังเอ่ยถ้าเขียนแบบนี้ใกล้แล้วดังนั้นเวลานักเรียนเลือกให้ถูกด้วยนะคะถึงจะเขียนได้2แบบแต่เลือกจำนวนที่เป็นเลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมคะอ้าวจากเมื่อกี้ที่เราช่วยกันสรุปเราจะนำ3ไปคูณกับอะไรก่อนเราจะนำ3ไปคูณกับอะไรก่อนคะ 2,138 ดังนั้นบรรทัดที่2คุณครูแพรเขียนเท่ากับคูณ10ไว้เหมือนเดิมเพราะว่าคูณ10เราบอกว่าเราค่อยคูณตอนสุดท้ายหลังจากนั้นคุณครูแพรจับกลุ่มใหม่จับเป็นการนำ3คูณกับ 2,138ได้ไหมเอ่ยในบรรทัดที่2นักเรียนจะได้แบบนี้10คูณเขียนไว้เหมือนเดิมเรามาจับกลุ่มใหม่คือการนำ3คูณกับ2,138ต่อมา10คูณเรายังไม่ได้คูณเราเขียนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนักเรียนช่วยคูณยาวๆนอนเลยนำ3คูณกับ2,138เมื่อกี้เราหามายังใครจำได้บ้างเมื่อกี้เราหามายัง3คูณกับ2,138ได้เท่าไหร่ 6,000 เท่าไหร่นะใครจำได้บ้าง6,414เพราะว่าเราคูณไปก่อนหน้านี้แล้วคุณครูแพลวจึงนำผลคูณมาใส่ได้เลยการที่มี10คูณกับ 6,414 ทำอย่างไรนะจำได้ไหมเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวของจำนวนนั้นดังนั้นผลคูณที่ได้มาคุณครูแพลวนำ 6,414 มาเขียนก่อนนะนักเรียนสังเกตนะคะเวลาเขียนตอนนี้คุณครูแพลวจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคเพราะเดี๋ยวเราจะนำศูนย์มาเติมต่อท้าย1ตัวเมื่อเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวแล้วเราค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคได้ไหมคะอ้าวไหนบอกหน่อยเครื่องหมายจุลภาคในข้อนี้จะอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยหน้าเลข1หรืออยู่ระหว่างเลข4กับเลข1อ้าวอ่านคำตอบพร้อมกันข้อนี้คำตอบที่ได้เป็น64,140ดังนั้นวิธีการเขียนนะคะเราเขียนได้อย่างไรอันดับแรกนักเรียนมาพิจารณาก่อนว่าจำนวนใดเป็นพหุคูณของ10หลังจากนั้นนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกับ10นักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะเขียนแบบไหนโดยให้เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งในข้อนี้30เป็นจำนวนแรกคุณครูแพลวจึงเขียนเป็น10คูณ3หลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องมาจับกลุ่มใหม่เพราะเราบอกว่าเราจะนำ3ไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งก่อน10เราเขียนไว้เหมือนเดิมนำ3คูณกับ 2,138 นักเรียนหาผลคูณได้แล้วนำผลคูณลงมาใส่ในบรรทัดถัดมาจำนวนไหนที่ยังไม่คูณเราเขียนไว้เหมือนเดิมในตำแหน่งเดิมเห็นไหมคะ10คุณครูแพรคงไว้ที่เดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนหลังจากนั้นเราค่อยมาทำมันอย่างไรนำ 6,414 มาเขียนเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะวันนี้1ตัวจึงได้คำตอบอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่ะคราวนี้นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวข้อถัดไปให้นักเรียนช่วยกันตอบแล้วถึงจะเป็นเวลาของนักเรียนได้ปฏิบัติได้ไหมคะได้นะคะมาดูพร้อมกันก่อนอื่นคุณครูแพรวลืมตรวจความสมเหตุสมผลเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันก่อนนะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบอันดับแรกคุณครูบอกว่า2,138ใกล้เคียงกับ 2,000 ดังนั้นเราก็นำใหม่จากโจทย์เป็น30คูณกับ 2,138 คุณครูแพรจึงนำ30คูณกับ 2,000 ได้เท่ากับ 60,000 นักเรียนดูคำตอบของเราสิคะคำตอบของเรายังอยู่ใกล้เคียงกับ 60,000 ไหมคะใกล้เคียงไหมเอ่ยใกล้เคียงนะคะดังนั้นข้อนี้ที่เราหาคำตอบมาเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลได้ไหมเอ่ยได้นะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างถัดมาพร้อมกันคุณครูแพลวมีมาให้ด้วยกันทั้งหมด2โจทย์ นักเรียนอ่านโจทย์ที่1พร้อมกันค่ะเท่าไรเอ่ย
1: 2
2: 50 คูณ
0: 910เท่ากับจำนวนใด2ข้อนี้นักเรียนสังเกตสิคะคล้ายกันไหมคะโจทย์เราคล้ายกันต่างกันอย่างไรเอ่ยสลับตำแหน่งถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนคิดว่าคำตอบ2ข้อนี้เท่ากันไหมเอ่ยเท่ากันเพราะนักเรียนรู้จักสมบัติการสลับที่ของการคูณอยู่แล้วแต่มาดูวิธีการเขียนว่าในการเขียนแสดงวิธีการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่ะคุณครูแพลวขอเริ่มที่ข้อที่1อ่ะอันดับแรกเราเริ่มที่วิธีทำนักเรียนนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนนักเรียนนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนเมื่อนักเรียนเขียนโจทย์ได้แล้วมาสังเกตที่โจทย์ของเราในข้อนี้จำนวนใดเป็นพหุคูณของ10คะ50ดังนั้น50ตรงนี้ที่เป็นพหุคูณของ10ให้นักเรียนสังเกตต่อว่าเขียนในรูปการคูณของ10ได้แบบใดบ้างอันดับแรกก่อนได้เป็น5คูณ10และอีกแบบนึง10คูณ5ดังนั้นเราเขียนได้2แบบคือ5คูณ10และ10คูณ5ในข้อนี้นักเรียนจะเลือกแบบใดดีนักเรียนไปสังเกตเราจะต้องการนำมาใส่แทนตรง50โดยการให้เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งจะเลือก5คูณ10หรือ10คูณ5ดีคะ
2: 15
0: อะไรเอ่ย
2: 10คูณ5
0: เดี๋ยวมาดูกันดังนั้นคุณครูแพลวบอกเรามาเริ่มเขียน3910มาก่อนเป็นจำนวนที่1คุณครูแพลวเขียนก่อนต่อมาเราจะต้องหาจำนวนที่ของ50ว่านักเรียนเลือกอะไรดีโดยให้เลขโดดใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งให้โอกาสตอบอีกหนึ่งรอบจะเลือก5คูณ10หรือเลือก10คูณ5คะ5คูณ10เพราะเราจะได้เห็นได้ว่าเลข5จะใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นคุณครูแพลวจึงเลือกมาเป็น5คูณ10นี่ได้แล้วบรรทัดที่1บรรทัดที่2จับกลุ่มใหม่เรานำอะไรมาคูณกันก่อนคะนำอะไรมาคูณกันก่อน3910คูณกับ5ก่อนถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวจึงนำมาเขียนในวงเล็บใหม่โดยการนำ 30,910 คูณกับ5ส่วน10ที่ยังไม่ได้คูณเราเขียนไว้เหมือนเดิมนี่คือบรรทัดที่2บรรทัดที่3ช่วยกันหาผลคูณหน่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มคูณยันยาวนอนอันดับแรกนำ5คูณอะไรคะนำ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ0ได้0อ่ะใส่0ต่อไปนำ5คูณอะไรคะต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ1ได้5ดังนั้นใส่5ต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ9ได้45ใส่ใส่5ทด4นะคะคุณครูแพรไปทดที่เลข0ข้างบนนะคะต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ0ได้0ทดอีกเท่าไหร่เอ่ยทดอีก4รวมเป็น4คุณครูแพรใส่4ต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ3ได้เป็น15ดังนั้นใส่15ก่อนแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคใช่คำตอบของเรายังเอ่ยยังเพราะเรายังเหลืออะไรอีกนักเรียนดูดีๆยังเหลือคูณ10ดังนั้นเขียนคูณ10ไว้ก่อนเมื่อนักเรียนได้บรรทัดนี้แล้วบรรทัดสุดท้ายให้นักเรียนนำผลคูณที่ได้มาเขียนแล้วทำอย่างไรดีเติม0ต่อท้ายอีก1ตัวเริ่มแรกคุณครูแพลวเขียนก่อนนะคะโดยการนำผลคูณมาเขียนหลังจากนั้นอย่าลืมเติมอะไรต่อ0ต่อท้ายอีก1ตัว0ที่มีอยู่ไม่ใช่0ของที่เป็นการคูณกับ10นะคะเป็น0ของผลคูณของเราดังนั้นคุณครูแพลวขอเติม0ที่เป็นของ10ให้สีแตกต่างกันหลังจากนั้นเมื่อครบแล้วนักเรียนค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ครบอ่านผลคูณพร้อมกันผลคูณของเราได้เป็น ได้คำตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นการเขียนดังนั้นนักเรียนสังเกตแต่ละข้อจะเลือกตรงนี้ที่แตกต่างกันนักเรียนดูได้ไหมคะถ้าได้เดี๋ยวขอข้อที่2นะคะอีก1ข้อในข้อที่2นะคะโจทย์ของเราจะคล้ายเดิมเลยแต่เป็น50คูณกับ3910อันดับแรกวิธีทำเรามาเขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมในข้อนี้จำนวนอะไรที่เป็นพหุคูณของ10นะคะ50อันดับแรก50เขียนได้กี่แบบ2แบบเขียนได้เป็น5คูณ10และ 10 คูณ 5เราจะเขียนในรูปการคูณของ10ได้2แบบตามที่นักเรียนบอกอ่ะมาในข้อ

อันดับแรก50อยู่จำนวนแรกนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะใช้5คูณ10หรือ10คูณ5 10คูณ5นะคะดังนั้นคุณครูแพรวก็เลือกที่10คูณ5คูณกับ3910นี่คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2เราเปลี่ยนใหม่เราจะนำอะไรไปคูณกันก่อนนำ5คูณกับ3910ดังนั้นคุณครูแพรวเขียนบรรทัดที่2 10คูณไว้เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนวงเล็บเห็นไหมครูแพรวจับกลุ่มใหม่ที่คูณใหม่10คูณยังไม่ได้คูณเหมือนเดิมคุณครูแพรวนำมาเขียนก่อนเมื่อกี้เราหาผลคูณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะคำตอบเท่าเดิมคุณครูแพรวเลยเอาคำตอบมาเติมหลังจากนั้นเมื่อเราได้ผลคูณแล้วให้นักเรียนนำผลคูณมาใส่แล้วเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่านคำตอบพร้อมกันคำตอบของเราคือตอบข้อที่1กับข้อที่2เท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะดังนั้นขอสรุปสักเล็กน้อยว่าดังนั้นถ้าเราได้ข้อที่1 3910คูณ50เท่ากับ 1,545,500 ในข้อที่2ที่เราคิดเมื่อกี้ว่า50คูณกับ3910ก็ได้คำตอบที่ทำไมกันเท่ากันเราจึงสามารถบอกได้ว่าจำนวน2จำนวนนี้ถึงคูณคนละตำแหน่งกันแต่ผลลัพธ์เท่ากันไหมคะเท่ากันได้ไหมเอ่ยดังนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยคุณครูแพรวนะคะมีข้อที่3กับข้อที่4ให้กับนักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่เป็นผู้หญิงทำในข้อที่3ส่วนนักเรียนปลายทางที่เป็นผู้ชายและนักเรียนต้นทางที่เป็นผู้ชายให้ทำในข้อที่4สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำลงในสมุดของตนเองได้เลยโดยการแสดงวิธีทำนักเรียนต้นทางนะคะหยิบใบงานที่คุณแพรวให้นะคะแล้วเดี๋ยวลงมือทำได้เลยผู้หญิงทำข้อไหนคะผู้หญิงข้อ3ผู้ชายทำข้อไหนเอ่ยข้อ4นะคะให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือปฏิบัติได้เลยฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยทำเสร็จไหมเอ่ยบางคนอาจจะเสร็จบางคนอาจจะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอสำหรับข้อไหนเป็นของใครตอบให้เสียงดังเช่นข้อที่3เป็นของผู้หญิงผู้หญิงต้องช่วยกันตอบเสียงดังถ้าข้อที่4เป็นของผู้ชายช่วยกันตอบเสียงดังแต่ทุกข้อนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะตอนนี้วางดินสอเดี๋ยวให้ตรวจสอบความถูกต้องหากใครถูกสามารถตรวจของตัวเองได้เลยหากใครผิดนักเรียนก็แก้ไขตามที่คุณครูแพลวเฉลยได้ไหมคะถ้าได้แล้วเราเริ่มกันที่ข้อที่3นะคะข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันตอนนี้ให้วางดินสอก่อนทุกคนนะคะบอกแล้วว่าให้ทำอย่างไรให้หันมาฟังแล้วอ่านช่วยกันตอบถึงข้อนี้ผู้ชายไม่ได้ทำหนูก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ได้ไหมคะอันดับแรกวิธีทำคุณครูแพลวนำโจทย์ลงมาเขียนไหนตอบพร้อมกันข้อนี้จำนวนที่เป็นพหูคูณของ10คืออะไรเอ่ย20เขียนได้กี่แบบ2แบบในการเขียนคูณในรูปของ10ได้เป็นอะไรบ้างเอ่ย2คูณ10และ10คูณ2อันไหนข้อนี้ผู้หญิงบอกหน่อยเขียนอย่างไรต่อคะผู้หญิงที่ทำแล้ว10 2เอา10คูณ2เลยก่อนไหมไหนตอบว่าอะไรเอ่ย2 1543 2 10ไหนผู้หญิงคนไหนถูกต้องเหมือนของคุณครูแพลวบ้างเก่งมากๆเลยค่ะแบบของผู้หญิงบรรทัดแรกนะคะจะเห็นได้ว่า20อยู่เป็นจำนวนที่2ดังนั้นเราจึงเขียนเป็น2คูณ10เพื่อให้2ของเราใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งพอมาบรรทัดที่2นักเรียนจับกลุ่มใหม่เราจะต้องนำอะไรมาคูณกันก่อนคะเราจะนำอะไรมาคูณกันก่อนเร็วนำ 21,513 คูณกับอะไรก่อนคูณกับ2ก่อนดังนั้นบรรทัดที่2เราจึงมาจับกลุ่มใหม่นะคะได้แบบนี้หลังจากนั้นอย่าลืมเขียนแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเขียนอะไรอีกคูณ10ต่อท้ายอีกนะคะไหนคูณมาแล้วผลคูณได้เป็นอะไรเอ่ยไหนคูณมาแล้วผลคูณได้เป็นอะไรคะเอาผลคูณของในวงเล็บก่อนนะคะผลคูณของในวงเล็บได้เป็นอะไรเอ่ย 40,000 เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่40,000คราวนี้เดี๋ยวมาคูณพร้อมกันถ้านักเรียนยังคูณไม่คล่องอันดับแรกเรานำ2คูณอะไรเอ่ย2คูณ3ได้เป็น6นะคะดังนั้นเริ่มแรกนำมาใส่6ต่อไปนำ2คูณอะไรคะผู้หญิงไม่มีเสียงเลยทำแล้วหรือยังเนี่ยผู้ชายบอกแล้วตอนนี้ก็ต้องวางดินสอแล้วช่วยกันตอบนำ2คูณ3ได้6ต่อไปนำ2คูณอะไรเอ่ย2คูณ1ได้2ใส่2ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ5ได้10ใส่0ทด1ใส่0และทด1นักเรียนสามารถเขียนทดได้เลยต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ1 2คูณ1ได้2แต่มีทดอีก1เป็น3ดังนั้นใส่3สุดท้ายนำ2คูณอะไรนำ2คูณ2เป็น4นะคะใส่4และอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคเขียนแค่นี้ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังยังต้องเขียนคูณ10ต่อท้ายผลคูณที่ได้คือ 43,026 หลังจากนั้นเขียนคูณ10อีก1รอบนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วให้นักเรียนนำผลคูณมาเขียนแล้วเติม0ต่อท้ายอีกกี่ตัวอีก1ตัวเพราะวันนี้เป็นการคูณของจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวเขียนเท่ากับนำผลคูณที่ได้มาใส่และใส่0ต่อท้าย1ตัวอ้าวผู้หญิงทุกคนอ่านคำตอบพร้อมกันค่ะ
1: 43,260
0: ถูกต้องไหมคะของใครถูกต้องตรวจสอบขั้นตอนในการเขียนแต่ละบรรทัดของตนเองด้วยนะคะคราวนี้ตอนนี้ผู้หญิงก็ต้องวางดินสอแล้วต่อไปเป็นข้อของผู้ชายตอบเสียงดังได้ไหมได้นะเดี๋ยวจะมาดูว่าเสียงดังมากกว่าหรือเบากว่าเสียงผู้หญิงมาดูพร้อมกันในข้อที่4ข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 40คูณ1คูณ3 43
0: 40คูณ 73,013 อันดับแรกบรรทัดแรกวิธีทำเราเขียนข้อความก่อนในข้อนี้จำนวนอะไรที่เป็นพหูคูณของ10คะ40ผู้หญิงช่วยกันตอบด้วยนะคะเพราะว่าข้อนี้เราไม่ได้ทำจะได้ทบทวนอีก1รอบ40ในข้อนี้ผู้ชายเนี่ยบอกหน่อยบรรทัดแรกเขียนว่าอย่างไรดีบรรทัดแรกเขียนว่าอะไรในวงเล็บ
1: 10
0: ในวงเล็บ10คูณ4นะคะแล้วก็ทำอย่างไรอีก
1: คูณ 73,013
0: คูณกับ 73,013 เราจะได้บรรทัดที่1มาแบบนี้บรรทัดที่2คือการจับกลุ่มใหม่จับกลุ่มใหม่แล้วจะนำ4ไปคูณกับ 73,013 ดังนั้น10เรายังไม่คูณทำอย่างไรดีเขียนเหมือนเดิมได้ไหมคะ10เรายังไม่คูณเราก็เขียนเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราจับกลุ่มใหม่เห็นไหมถ้านักเรียนเขียนแบบนี้4ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งเขียนง่ายกว่าได้ไหมคะไหนผู้ชายคูณในวงเล็บมาแล้วได้เท่าไหร่คะผู้ชายคูณในวงเล็บมาแล้ว
1: 2,092,052
0: ได้คำตอบมาถูกต้องไหมคะดังนั้นเราใส่10คูณเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะได้คำตอบเหมือนนักเรียนชายมาเลยนะคะในส่วนนี้ได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบได้มาเป็น 292,052 ถ้านักเรียนคุณยังนอนอย่าลืมให้มีทดแบบนี้แสดงให้เห็นได้เลยแต่สุดท้ายใช่คำตอบของเรายัง
1: ย
0: ัง ต้องเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวดังนั้นคำตอบที่เราได้อ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 2,092,520
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องใครที่ผิดพลาดสามารถแก้ไขของตนเองได้เลยนะคะทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายจะสังเกตได้ว่าวันนี้จำนวนที่คูณเป็นจำนวนใช่เลข1หลักไหมไม่ใช่แต่เป็นจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10อีกหนึ่งรอบจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10มีอะไรบ้างนะคะ10

เก่งมากๆเลยนะคะเรามีแค่10 20ไปเรื่อยๆจนถึงแค่90เราเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนพหุคูณของ10หลักการคูณอันดับแรกนักเรียนจะเห็นได้ว่าเรามาพิจารณาจำนวนเหล่านั้นก่อนให้ได้เป็นจำนวนที่มีเลขโดดคูณกับ10แล้วเราถึงนำเลขโดดนั้นไปคูณกับจำนวนอีกจำนวนหนึ่งก่อนพอนักเรียนได้ผลลัพธ์แล้วนักเรียนต้องมาเติมอะไรต่อท้าย

0: คูณกับ1 2 3หรือ9ตามลำดับก่อนแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าได้วันนี้ฝากแบบฝึกหัดนะคะ 1.26 ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกใบงาน 1.26 ให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะแบบฝึกหัดของเราหน้าไหนเอ่ย30เท่าไหร่คะ
1: 57
0: เท่าไหร่นะหน้า57ใช่ไหมคะหน้า57ทำทั้งหมดไหวไม่ไหว
1: ไหว
0: ถ้าตอบเสียงดังแบบนี้คุณครูแพลวลดให้เราจะทำเฉพาะข้อหนึ่งใหญ่ข้อหนึ่งใหญ่มีกี่ข้อย่อยคะข้อหนึ่งใหญ่มีกี่ข้อย่อย6ข้อย่อยดังนั้นเดี๋ยวจะฝากนักเรียนกลับไปทำ6ข้อย่อยนี้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยสำหรับใบกิจกรรมที่ทำไปหรือในสมุดของนักเรียนปลายทางสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดของวันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านตรงนี้ด้วยมาดูดีกว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรกันคะเดี๋ยวทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนตอนนี้มาดูบทเรียนครั้งต่อไปไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันเราเรียนในเรื่องของ

หนึ่งหมื่นในชั่วโมงถัดไปเราเรียนแค่จำนวนที่เป็นพหูคูณของ100 1,000 10,000 ก่อนแล้วกันนะคะอ่ะดังนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนการบ้านของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.27 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะและอย่าลืมนักเรียนทุกคนอย่าลืมต้องไปทำอะไรด้วยสิ่งสำคัญของการคูณฝึกอะไรดีฝึกท่องสุขคูณอย่าลืมฝึกท่องสุขคูณกับผู้ปกครองก็ได้มาฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูก็ได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียม186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
1: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไรคำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
1: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: เป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students. How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: I'm not fine today because I have a cold and I've got a sore throat. Thank you. And how about teachers and students from the other school? How are you? Okay, if you're not fine, you just take a rest and have the medicine, okay. So now, let's have a look at the topic for our class today is cleaning time นะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่อง cleaning time นั่นเองทีนี้เด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่า cleaning time เนี่ยวันนี้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอะไรลูกนะครับเกี่ยวกับการทำความสะอาดนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่ากิจกรรมนะฮะที่เราทำเกี่ยวกับการทำความสะอาดเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้ครับโอเคเบลเล
2: ่ mop the floor
0: mop the floor very good ปรบมือให้เบลเล่หน่อยลูกWho else? มีอีกไหม

0: กิจกรรมอื่นที่เราทำความสะอาดที่บ้านลูกมีอะไรบ้าง mop the floor แปลว่าอะไรครับเมื่อสักครู่ถูพื้นต่อไป
1: Sweep
0: the floor แปลว่าอะไรครับ sweep the floor กวาดพื้นนั่นเองครับปรบมือเพิร์ดหน่อยมีอย่างอื่นอีกไหม What else can we do to clean the house มีอะไรอีกไหมที่เราพอที่ทำความสะอาดบ้านได้ถูพื้นไปแล้วกวาดพื้นไปแล้วมีอะไรครับนะครับก็คือจัดเก็บห้องนั่นเองเบลเล่ again
1: wash the dishes
0: very good ก็คือทำอะไรครับล้างจานนั่นเองนะเอาละสิ่งที่เด็กๆตอบมาเนี่ยถูกหมดเลยนะครับก็คือการทำความสะอาดนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเด็กๆนะฮะสามารถอ่านออกเสียงและบอกคำศัพท์นะฮะที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดได้นะฮะ2นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดได้นั่นเองครับทีนี้โอเค before we start the lesson today let's review about the cleaning time that we have learned about the vocabularies before นะครับจำได้ไหมครับว่าเกี่ยวกับการทำความสะอาดเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมฮะเคยเรียนหรือยังลูก
2: เคยเร
0: ีย
2: น
0: มาแล้วด้วยนะครับเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เป็นการทบทวนแล้วกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกก่อนเลยลูก Let's have a look at first picture What does he do เด็กๆดูซิครับผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรเอ่ยกวาดพื้นนั่นเองนะครับกวาดพื้นซึ่งเพิร์ทก็ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วว่ากวาดพื้นภาษาอังกฤษว่าไงฮะ Very good sweep the floor Okay repeat after me
2: sweep the floor
0: sweep the floor นะครับทีนี้ sweep the floor แปลว่ากวาดพื้นใช่ไหมฮะมีใครต้องกวาดบ้านกวาดพื้นบ้างเมื่ออยู่ที่บ้าน raise your hand สิหมายถึงว่าช่วยที่บ้านใช่ไหมกวาดบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเค good next รูปภาพอะไรเอ่ยเขาทำอะไรอยู่ what do they do ทำอะไรฮะเก็บของให้เป็นระเบียบใช่ไหมฮะซึ่งนะฮะคำว่าเก็บของนะฮะให้เป็นระเบียบนะฮะเราสามารถพูดได้ว่า
2: tidy up
0: เดี๋ยวนะTidy up the living room นะครับอีกครั้งหนึ่งลูก
2: Tidy up
0: the living room แปลว่าเก็บของนะฮะให้เป็นระเบียบนะครับคำว่า Tidy up ก็คือจัดเก็บให้เป็นระเบียบนั่นเองซึ่งในที่นี้นะครับมีคำว่า the living room ด้วย the living room แปลว่าอะไรลูก living room ห้องอะไรฮะห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับก็คือจัดเก็บแล้วห้องนั่งเล่นเนี่ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะฮะเอาละเราเรียนไป2คำละคำแรกคือคำว่าอะไรนะเด็กๆลองอ่านขวนฟังใหม่ครับ
2: Sweep the floor
0: โอเคมะลิอ่านขวนฟังหน่อยสิลูกแปลว่าอะไรครับ
2: กวาดพื
0: ้นนะครับต่อไปคำที่2
2: Tidy up
0: Tidy up the living room ก็คือจัดเก็บห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับต่อไป next what does she do ผู้หญิงคนนี้ก็ทำอะไรลูกทำอะไรฮะทำความสะอาดห้องน้ำนะครับซึ่งคำว่าทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าclean the bathroom นะฮะ clean the bathroom bath or bath is okay เอาใหม่ลูก clean the bathroom

0: clean.
1: The bathroom.
0: The bathroom.
1: Bathroom or bathroom is okay.
2: แปลว่าอะไรลูก
1: แปลว่าอะไรฮะทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะฮะ next ผู้ชายคนนี้ทำอะไรฮะ
2: นะครับภาพต่อมาผู้ชายคนนี้ทำอะไรลูก
0: เก
2: ็บที่นอนนะครับเก็บที่นอนภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูก make
0: the bed
2: นะครับ make the bed นะฮะในที่นี้แปลว่าจัดเก็บที่นอนนั่นเองนะครับมีใครตื่นนอนขึ้นมาแล้วไม่จัดเก็บที่นอนวางกระจัดกระจายอย่างนั้นแหละมีไหมมีเยอะเลยใช่ไหมก็คือตื่นสายรีบมาโรงเรียนใช่ไหมฮะก็เลยไม่ได้จัดเก็บที่นอนแล้วเป็นหน้าที่ของใครเก็บที่นอนแทน
0: พ
2: ่
0: อแม
2: ่คอปเตอร์บอกว่าไม่มีครับก็ตื่นนอนก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยกลับไปตอนเย็นนะฮะอาบน้ำเสร็จก็นอนต
0: ่อ
2: ใช่ไหมโอเคทีนี้นะฮะต่อมาภาพอะไรลูกนำอะไรไปทิ้งนำขยะไปทิ้งนะครับซึ่งนะครับคำว่านำขยะไปทิ้งเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าTake out the trash. พร้อมกันลูก
0: Take out the trash.
2: ซึ่งคำว่า trash นะครับแปลว่าขยะนั่นเองนะครับภาพนี้สำคัญมากเลยนะครับสำคัญยังไงเพราะว่าการทิ้งขยะนะครับเวลาที่นักเรียนรับประทานอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเป็นไงฮะทิ้งขยะให้มันเป็นที่เป็นทางนะครับทิ้งขยะลงในถังขยะนั่นเองอีกครั้งหนึ่งลูก take out the trash โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับในวันนี้กันทีนี้กวนถามก่อนว่าสิ่งที่เด็กๆต้องทำเนี่ยจากกิจกรรมดังกล่าวหรือว่านอกเหนือจากกิจกรรมที่นำเสนอไปนะครับนักเรียนทำอะไรบ้างอยู่ที่บ้านนักเรียนต้องทำอะไรบ้างอยู่ที่บ้านบอกขวัญหน่อยสิเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้มะลิเราต้องทำอะไรครับอยู่ที่บ้านเพื่ ในการทำความสะอาดบ้านยกตัวอย่างขวัญฟังหน่อยสิที่เราทำอยู่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับ
3: เก็บขวดน้ำค่ะ
2: เก็บขวดน้ำโอเค very good คนอื่นอีก just โอเค
4: ดูดฝุ่นครับ
2: ดูดฝุ่น very good เก่งมากต่อไปโปรด
4: พื้นครับ
2: ถูพื้นเก่งมากครับอะไรอีกเพิร์ด
4: Take the trash out.
2: Take the trash out. Very good. นำขยะไปทิ้ง. Billy.
4: Make the bed.
2: Make the bed. นะฮะก็คือจัดเก็บที่นอน. Very good. เก่งมาก. อ้าว. มีใครอีกไหม? ภาษาไทยก็ได้. ภาษาอังกฤษก็ได้ลูก. โอเคนะครับ. ไม่เป็นไร. ทีนี้ สิ่งที่เด็กๆ บอกขวัญมาก็คือ สิ่งที่ต้องทำ. ถูกต้องไหมฮะอยู่ที่บ้านนะครับบางคนอาจจะล้างรถนะฮะช่วยคุณพ่อนะครับรดน้ำต้นไม้นะครับนะฮะหรือว่าทำความสะอาดอื่นๆก็ได้นะครับทำความสะอาดกระจกนะครับเป็นต้นนะครับหน้าต่างอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือสิ่งที่เด็กๆต้องทำเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับบทเรียนของวันนี้ว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรมีผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันนะครับเป็นนักเรียนเหมือนกันหมดเลยนะครับผู้ชายเขาถามว่า What do you have to do? ผู้ชายถามว่า What do you have to do? ประโยคคำถามนี้เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าน่าจะแปลว่าอะไรน่าจะแปลว่าอะไรฮะเก่งมากครับก็คือคุณต้องทำอะไรนะครับทีนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับนึกภาพขึ้นมาเป็นภาพอะไรลูกทำอะไรฮะ mop the floor หรือถูพื้นนั่นเองนะครับเขาก็จะตอบว่า I have to mop the floor I have to mop the floor แปลว่าอะไรลูกฉันต้องถูพื้นนะครับเดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่นะครับผู้ชายคนนี้ถามว่าอะไรอ่านทุกคนพร้อมกันดังๆลูก1 2 3 go
0: do you have to
2: again please
0: what
2: do you
0: have to do
2: what do you have to do ประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณต้องทำอะไรนะฮะในบริบทคำถามนี้นะฮะคุณครูอั๋นหมายถึงการทำความสะอาดที่บ้านว่านักเรียนจะต้องทำความสะอาดอะไรบ้างที่บ้านใช่ไหมฮะทีนี้ผู้หญิงคนนี้ เขาบอกว่าฉันต้องทำอะไรอ่านฟังพร้อมกัน one two three go
0: I have to mop the floor
2: ฉันต้องถูพื้นนั่นเองนะฮะซึ่งเด็กๆดูนะว่าคำว่าต้องคือคำว่าอะไรต้องทำเด็กๆลองเดาดูสิคำว่าต้องคือคำว่าอะไรมีคำว่า have มาแล้วมีคำว่าอะไรอีก have อะไรลูก have to นั่นเองนะครับ have to ซึ่งคำว่า have to นะครับนี่นะครับ have to คำนี้แปลว่าต้องนั่นเองนะครับแปลว่าต้องนั่นเองนะฮะเนี่ยนะครับคำว่า have to แปลว่าต้องนั่นเองนะฮะทำใหม่ลูก have to
0: have to
2: have to แปลว่าต้องนั่นเองนะครับทีนี้อย่างเช่นตัวอย่างประโยคคำถามที่ครูอั๋นถามไปนะครับเมื่อสักครู่ว่า what do you have to do ก็คือคุณต้องทำอะไรนะครับในที่นี้นะครับผู้หญิงคนนี้ตอบว่า I have to mop the floor นะครับก็คือต้องถูพื้นนั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคำถามต่อไปผู้ชายผู้หญิงคนเดิมเลยนะครับผู้ชายถามว่า What does she have to do What does she have to do เด็กๆสังเกตอะไรบ้างจากประโยคคำถามนี้บอกขวัญหน่อยสิแตกต่างยังไงกับเมื่อประโยคเมื่อสักครู่อะไรลูกเก่งมากนะฮะมีคำว่า does แล้วก็มีคำว่า she นะครับเด็กๆใครก็ได้ลองบอกลองอธิบายให้ขวัญฟังหน่อยว่าประโยคเมื่อข้อที่หนึ่งเมื่อสักครู่ถามว่า what do you have to do กับประโยคคำถามข้อที่2 What does she have to do ต่างกันอย่างไรแล้วทำไมมันต้องต่างกันใครสามารถอธิบายให้ครูอ่านฟังได้บ้างเพราะอะไรลูกเมื่อกี้ตอบถูกแล้วเนี่ยเพราะอะไรฮะ Billy can you tell me how different from the number 1 What do you and what does she okay Perth
4: มี does ขึ้นมาครับ
2: มี does ขึ้นมานะครับแต่ข้อที่1มีอะไรลูกเมื่อกี้เป็น does มั้ยข้อที่1ไม่ใช
4: ่ไม่ครับ
2: เป็นอะไรลูกเป็น do เก่งมากเลยเป็น do นะครับทีนี้เอาล่ะนั่งลงเพิร์ทควรถามต่อว่าทำไมเราต้องใช้ does ทำไมเราไม่ต้องเราทำไมเราไม่ใช้ do เหมือนข้อที่1เพราะอะไรมีใครตอบครูอ่านได้บ้างทำไมเนี่ยอยู่ๆมาเป็น does เลยทำไมไม่เป็น doเหมือนข้อที่หนึ่งลองดูซิลองตอบขวัญหน่อยซิเพราะอะไรมันถึงเปลี่ยนเป็น does เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มช่วยกันขวัญจะถามเร็วๆเดี๋ยวคุณจะเริ่มถามนะคำตอบกลุ่มไหนนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะเอาอย่างนี้กว่าไม่ไล่ดีกว่ากลุ่มไหนได้บอกครูอั๋นยกมือเลยเดี๋ยวให้ตอบว่าทำไมเมื่อสักครู่ฟังคำถามใหม่นะทำไมเมื่อสักครู่ข้อหนึ่ง ตรงนี้ยังเป็น do อยู่เลยแต่ทำไมข้อ2ตรงนี้เป็น does ละเพราะอะไรอ้าวกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือสิโอเค first กลุ่ม number 3ผิดไม่เป็นไรฮะ
4: ถ้าเป็น do มันจะใช้ไม่ได้แล้วมันก็จะเปลี่ยนความหมายครับ
2: แล้ว does ล่ะ
4: ถ้า does มันก็จะบอกความหมายตรงๆเลยครับ
2: โอเคปรบมือให้เพิร์ทหน่อยแต่คำตอบอาจยังไม่ตรงกับของครูนะครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมเร็วๆผิดไม่เป็นไรฮะโอเคไม่มีแล้วใช่ไหมงั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันเดี๋ยวครูอันขออนุญาตย้อนกลับไปข้อที่1ใหม่ก่อนนะครับข้อที่1นะครับก็ถามว่า what do you have to do ที่ใช้ do นะครับเพราะว่าประธานตรงนี้เป็นใครลูกประธานตรงนี้เป็นใครครับ
5: you
2: ดังนั้นถ้าประธานเป็น you เราต้องใช้ do ลูกdo ต่อมาข้อที่2ก็ถามว่า what does she have to do ประธานในที่นี้คือใครลูกดังๆครับ
5: she
2: ดังนั้นตรงนี้เราใช้ does หรือ do
5: does
2: นี่คือความแตกต่างนะครับเด็กๆสังเกตว่าประธานนะครับหลัง verb to do เป็นใครถ้าประธานหลัง verb to do เป็นI, you, we, they เราจะใช้ do แต่ถ้าเกิดว่าประธานหลัง verb to do เป็น he, she, it ต้องใช้ does ในที่นี้ประธานเป็นอะไรลูก she เราจึงต้องใช้ does เก่งมาก Are you clear? Clear หรือยังถามใหม่เพื่อเป็นการสรุปครูถามว่าเมื่อสักครู่ข้อที่1ทำไมต้องใช้ do แล้วทำไมข้อ2ต้องใช้ does ไหนใครสามารถอธิบายสรุปให้ครูอ่านฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไร10คะแนนกลุ่มไหนทำได้ครูอ่านพูดไปเมื่อสักครู่สรุปหน่อยว่าทำไมถึงใช้ do กับ does ต่างกันเพราะอะไรลูกเพราะขึ้นอยู่กับอะไรโอเคเบลเล่
4: ขึ้นอยู่กับประธานคร
2: ับ Very good ขึ้นอยู่กับประธานถ้าประธานเป็น I U V day เราใช้
4: do ครับ
2: ถ้าประธานเป็น he she it
4: ใช้จะใช้ does ครับ
2: Very good ปรบมือให้เบลเล่หน่อยนะครับนี่คือการใช้ verb to do นั่นเองนะครับเอาละมาอ่านคำถามให้ขวัญฟังอีกครั้งหนึ่งชัดเจน 1 2 3 goWhat does she have to do นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเขาต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวขอโทษขวัญลืมอธิบายเพิ่มเติมว่าคำถามลักษณะนี้นะครับเป็นการถามถึงบุคคลที่เท่าไหร่ลูกถ้าบุคคลที่2เราใช้อะไร you แต่ในที่นี้เรากล่าวถึงบุคคลที่อะไร3นะครับบุคคลที่3นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผู้หญิงที่เรากล่าวถึงเนี่ยเขาต้องทำอะไรเด็กๆเราบอกขวัญนี้เขาทำอะไรลูก sweep sweep the floor นะครับต้องกวาดพื้นนั่นเองเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันแต่งประโยคซิว่าถ้าเราจะตอบว่าผู้หญิงคนนี้ต้องกวาดพื้นเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรอย่าลืมนะประธานคือใครในที่นี้ดังนั้นเราต้องเอาอะไรขึ้นก่อนลูก she เอา I ใครบอกว่า I ไม่นะเราต้องเอา she ขึ้นก่อน she อะไรลูก have คำว่าต้องคือคำว่าอะไรละ she have to sweep the floor ใครคิดว่าขวัญพูดถูกละ she have to sweep the floor ยกมือสิใครบอกว่าขวัญพูดผิดไม่มี she have to the floor ยกมือไม่มีใครยกเลยเอาใหม่ครูหวานพูดใหม่นะครับครูหวานบอกว่าผู้หญิงคนนี้ ้องกวาดพื้นขวัญพูดว่า she have to sweep the floor ถูกหรือยังถูกแล้วยกมืออ่ะย้อนกลับไปข้อ1ใหม่นะข้อ1เมื่อกี้เขาถูพื้นใช่ไหมคุณครูบอกว่า I have to sweep the floor อ่ะถูกแล้วทีนี้ข้อ2ขวัญตอบว่า she have to sweep the floor ถูกหรือผิดใครบอกว่าถูกแล้วยกมือ raise your hand ใครบอกว่ายังผิดอยู่ยกมือโอเคอ้าวผิดยังไงบอกขวัญซิผิดตรงไหนไม่มีคำว่าอะไรก็ครูพูดเป็นประโยคชัดเจนเลยว่า she have to sweep the floor เออผิดตรงไหนแต่เธอยืนยันว่าผิดใช่ไหมอ่ะโอเคเอามาดูว่าขวัญผิดอย่างไรเอาลองดูซิว่าขวัญผิดยังไงเมื่อสักครู่ขวัญพูดว่า she have to sweep the floorอ้าวเห็นจุดผิดของขวัญหรือยังว่าขวัญผิดตรงไหนตรงไหนฮะ have ต้องเป็นอะไร has to นะฮะเก่งมากเลยนะครับเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาล่ะทีนี้อธิบายเพิ่มเติมนะฮะอธิบายเพิ่มเติมใครก็ได้นะฮะช่วยอธิบายหน่อยว่าอ้าวเมื่อสักครู่ข้อ1ขวัญยังตอบ have to อยู่เลยทำไมข้อ2มันกลายเป็น has to ไปได้เพราะอะไรเร็วๆมันคล้ายกับตรงนี้เลยนะครับคล้ายกันมากเลยมันเหมือนเลยนะครับเป็นเพราะอะไรถึงเปลี่ยนเป็น has to เพราะอะไรเพราะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรลูกประธานนั่นเองนะครับเอาล่ะ ข้อที่1เมื่อสักครู่เป็น have to เพราะประธานเป็นอะไรใครยังจำได้ประธานเป็นอะไรประธานเป็น I นะฮะเออโทษเป็น I นะครับทีนี้เอาล่ะสรุปตรงนี้ใหม่ has to เพื่อให้นักเรียนบางคนไม่สับสนข้อ1ครูอ่านใช้ have to เพราะว่าประธานเป็น I you we they ถ้าประธานเป็น I you we they เราต้องเป็น have อะไรลูก have to นะครับ have to แต่ถ้าประธานเป็น heshe it เราใช้ has to นั่นเองที่เป็น s นะออกเสียง s เป็น has to นะครับเอาล่ะทีนี้ตรงนี้เข้าใจยัง are you clear
6: yes
2: เด็กๆไปทางเคลียร์ยังลูก are you clear โอเคนะอ้าวทวนใหม่นะครับเดี๋ยวยังไม่ทวนก่อนตอนนี้เดี๋ยวไปข้อต่อไปก่อนผู้ชายคนนี้ถามอีกถามเยอะจริงๆนะมีคำถามเยอะจริงๆผู้ชายคนนี้เนี่ยนะเหมือนใครเอ่ยในห้องนี้มีใครถามเยอะไหมไม่มีนะถามเยอะดีแล้วนะฮะเก่งมากผู้ชายคนนี้ถามว่าอะไรทุกคนช่วยอ่านคำถามขวัญฟังหน่อย one two three go อีกครั้งหนึ่งเอาล่ะเมื่อสักครู่นะครับประธานเป็น she ในที่นี้ประธานเป็นอะไรลูก
6: he
2: ดังนั้น verb to do ต้องเป็นอะไรฮะ
6: does
2: เราไม่ใช้ do นะถ้าครูอันถามว่า what do he have to do ถูกหรือผิด
6: ผ
2: ิดนะฮะเพราะในที่นี้ประธานเป็น he นั่นเองนะครับ verb to do เราต้องใช้ does นะฮะมาลิโอเคเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเราถามถึงบุคคลที่อะไรโอเค the third person นะเรามาดูซิว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาทำอะไรลูกทำอะไรฮะล้างทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะครับยังจำได้ไหมครับว่าทำความสะอาดห้องน้ำภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร clean the bathroom or clean the bathroom is clean up the bathroom is okay ได้หมดเลยนะฮะ all right วิธีการตอบเราจะตอบว่าอย่างไรดี ถ้าเราจะตอบว่าผู้ชายคนนี้เขาต้องล้างทำความสะอาดห้องน้ำเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดีอย่าลืมนะว่าประธานคือใครลูก he เราต้องใช้ have to หรือ has to นะครับ have to นะครับตัว verb ตัว v เนี่ยจะใช้คู่กับประธานที่เป็น I, you, we, they ส่วนถ้าเป็น has ที่เป็น s has to เราจะใช้กับประธานที่เป็น he, she, it นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะให้ทุกคนในกลุ่มนี้ช่วยกันเขียนเป็นประโยคคำตอบให้ครูอั๋นหน่อยว่าข้อนี้เราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้ต้องทำความสะอาดห้องน้ำเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรช่วยกันในกลุ่มครับเดี๋ยวครูอั๋นจะถามทีละกลุ่มให้เวลา2นาทีเขียนลงใส่ในบอร์ดลูก you can write down on the board andAfter that, you show me the answer, okay? เด็กๆปลายทางครับช่วยเพื่อนต้นทางหน่อยครับว่าคำตอบที่เราจะตอบเนี่ยนะครับควรจะตอบว่าอย่างไรดีเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะฮะให้เวลา2นาที I give you 2 minutes

0: อ่ะโอเคนักเรียนได้คำตอบไปยังลูกโอเค we start with group number one could you please tell me how to answer this question okay let's start could you, เขาบอกว่าอะไรฮะพูดทางไมค์เลยลูกไปเล่โอเค
1: he has to clean the bathroom
0: He cleaned the bathroom very good. Okay, ต่อไป group number 2. Okay, อ่ะลองบอกขวัญฟังหน่อยสิ
1: He has to clean the bathroom.
0: He has to clean the bathroom very good. Group number 3. อ่ะ
1: He has to clean the bathroom.
0: He has to clean the bathroom. Very good. Group number 4. Okay.
1: He has to clean the bathroom.
0: Very good. He has cleaned the bathroom. Okay. นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเฉลยของครูอั๋นครับว่าตรงกับของนักเรียนไหมนะครับเด็กๆช่วยอ่านก่อนฟังหน่อย1 2 3 go clean the bathroom or bathroom is okay ทีนี้มีกลุ่มไหนเขียนตรงนี้ว่า have to หรือเปล่ามีไหมลูกไม่มีนะถ้าไม่มีนะครับได้ไปกลุ่มละ10คะแนนนะครับยกเว้นกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่า has to กับ have to เนี่ยแปลว่าอะไรเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่า have to แปลว่าอะไรลูก have to กับ has to ความหมายเหมือนกันแปลว่าอะไรลูกไม่ใช่ต้องการลูกแปลว่าอะไรลูกแปลว่าต้องนะฮะต้องทำนะฮะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ have to ฟังใหม่นะOkay, group number 4. What happened to you? ฟังใหม่คำว่า have to กับ has to ความหมายเหมือนกันแปลว่าต้องนะครับนะต้องทำอะไรบางอย่างทีนี้วิธีการใช้อ่ะมันใช้ต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำว่า have to ก่อนดูนะเด็กๆมองเห็นไหม have to เนี่ยนะครับประธาน subjectมีคำว่าอะไรบ้างบอกขวัญสิ
2: I
0: you we they นะครับดังนั้นเขาบอกว่าถ้าประธานเป็น I you we they เนี่ยเราจะต้องใช้อะไรลูก
2: have to
0: นะครับตัวอย่างประโยคเด็กๆอ่านประโยคแรกขวัญฟังหน่อย 1 2 3 go
2: I have to clean the toilet
0: 2
2: You have to make the bed.
0: 3.
2: We have to clean the house.
0: ต่อไปสุดท้าย
2: They have to sweep the floor.
0: เด็กๆสังเกตนะว่าถ้าประธาน I เป็น I U V D เนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้คู่กับเขาก็คืออะไรลูก Have to หรือ has toHave to นั่นเองนะครับต่อไปอีกกรณีหนึ่งถ้าประธานเป็น ถ้าประธานเป็นอะไรลูก
2: He she it
0: สิ่งที่ต้องใช้คู่กับเขาเป็น have to หรือ has to ออกเสียงให้ชัดนะ has to ตัวอย่างประโยคเช่นข้อที่หนึ่งอ่านขวัญฟังหน่อยลูกดังนั้นสรุป have to กับ has to แปลว่าอะไรฮะ
3: ต้อง
0: นะฮะต้องทำอะไรบางอย่างนะฮะเบนจามินนะครับถ้าเป็น have to เราจะต้องใช้กับประธานได้แก่อะไรบ้างบอกครูอ่านมาสิยกตัวอย่างมาสิ have to นะ have to ประธานที่ต้องใช้คู่กับ have to ได้แก่อะไรบ้างลูก
1: I, you, we, they.
0: They. Okay. Very good from you. Hey, Benjamin, หน่อยลูก Benjamin Frank. Okay. ต่อไป Butter. บอกขวัญหน่อยสิครับว่าถ้าเป็นประธานที่เป็น has to เนี่ย I'm sorry ถ้า has to เนี่ยนะครับเราจะใช้กับประธานได้แก่อะไรบ้าง
1: he she this
0: it very good โอเคปรบมือให้ butter หน่อยเอาล่ะนะครับนี่คือหลักการใช้ของ has to ที่แปลว่าต้องนั่นเองนะครับอ่ะโอเค now let's do the exercise นะฮะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะครับไปงานที่18 อยู่ในหน้าที่อะไรลูกบอกขวัญหน่อย นะฮะเขาให้นักเรียนทำอะไรฟังครูนะเขาให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องเขาให้รูปภาพมาแล้วให้เรียนตอบคำถามใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งเลยนะฮะ I'm sorry before we start number one let's have a look at the vocabularies ให้นักเรียนดูคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเด็กๆช่วยทบทวนขวัญหน่อยคำนี้ขวัญจำไม่ได้มันแปลว่าอะไรอ่านว่าอะไร one two three go

0: Very good. Tidy up.
1: Tidy up.
0: The living room.
1: The living room.
0: ต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไร Clean.
1: Clean. อ
0: ีกครั้งหนึ่ง
1: Clean the bathroom.
0: Clean the bathroom. นะครับต่อมา
1: Sweep the floor.
0: Sweep the floor. สุดท้ายmop the floor นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่1ก่อนเลยข้อที่1นะครับรูปภาพคืออะไรฮะมันห้องมันเป็นไงห้องเละเทะเลอะไปหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่1เขาถามว่าอะไรเด็กๆช่วยขวัญหน่อยลูกWhat does she have to do นะครับเขาต้องทำอะไรนะครับเด็กๆดูประธานนะที่ขวัญขีดเส้นใต้สีแดงไว้เนี่ยประธานเป็นอะไรฮะ she นะครับเราต้องใช้ have to หรือ has to นะต่อไปข้อที่2 what do they have to do ห้องน้ำเลอะเทอะไปหมดเลยประธานในที่นี้คืออะไรลูก they นะฮะใช้ have to หรือ has to ดูด้วยนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูข้อ3ต่อข้อ3ก็ถามว่า what do you have to do ให้ภาพอันนี้มานะครับห้องนะครับเลอะเทอะเหมือนกันเลยประธานเป็น you ใช้อะไรเอ่ยต่อไป number 4 what does he have to do ประธานในที่นี้คือ he นะครับดูให้ดีๆนะอ่ะทีนี้รูปภาพเนี่ยอาจจะแตกต่างกับของนักเรียนเล็กน้อยนะฮะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวดูเฉลยอีกทีนึงนะครับเอาละเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการทำแบบฝึกหัดคู่นึงนะครับเดี๋ยวเรามาครับ

0: Okay, have you finished? Okay, don't worry. So now let's check the answer along the way that you do this activity. Okay, now let's have a look at the answer. Okay, เดี๋ยวเรามาดูเฉลยลูกข้อที่หนึ่งนะครับห้องเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเลยเศษขยะเต็มห้องเลยดังนั้นผู้หญิงคนนี้เขาต้องอะไรลูกกวาดพื้นใช่ไหมทำความสะอาดพื้นนะครับเด็กๆอ่านคำถามก่อนฟังพร้อมกันก่อน one two three go
1: what does she have to do
0: ถ้าไม่มีเสียงในการอ่านนะครับคุณครูจะสุ่มทีละคน one two three go
1: what
0: what does she have to do วิธีการตอบเราจะตอบได้ว่าไงครับ she has to sweep the floor ทำไมเราไม่ใช้ have to ลูกเพราะประธานในที่เป็นอะไร she โอเคต่อไป number 2นะครับเดี๋ยวครูอันจะอ่านคำถามให้นักเรียนตอบนะครับโอเคเขาถามว่า whatDo they have to do? นักเรียนตอบพร้อมกันตอบควรถามและควรถามว่า What do they have to do? นักเรียนตอบพร้อมกันว่า
1: They have to clean the
0: bathroom นะฮะโอเคอ้าวเสร็จยังลูกข้อหนึ่งกับข้อสอง

0: ฮะต่อไปนะฮะข้อ3ก็ถามว่า what do you have to do คุณต้องทำอะไรถามอยู่ต้องตอบ I นะฮะในที่นี้คำตอบคือ
1: I have to tidy up the living room
0: ไป number 4ก็ถามว่า what does he have to do ผู้ชายคนนี้ต้องทำอะไรเอ่ยประธานเป็นอะไรลูก he ใช่ไหม he นั่นเองนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ he has to mop the floor กวาดพื้น I'm sorry ถูพื้นนะฮะ where's your book take out and open upโอเคนะเดี๋ยวเด็กๆค่อยมาตรวจคำตอบใหม่นะลูกนะเดี๋ยวคุณหวันขออนุญาตไปที่ wrap up เลยนะครับwrap up ของวันนี้นะครับเด็กๆลองบอกคุณหวันหน่อยสิครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรไป การทำความสะอาดบ้านนะครับไม่ต้องกังวลลูกใครยังเขียนไม่เสร็จเดี๋ยวครูใช้เวลาในการเขียนทำความสะอาดอะไรลูก บ้านนั่นเองลองยกตัวอย่างคำศัพท์ให้คุณหวันฟังหน่อยสิลูกว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง sweep the floor อะไรอีกmake the bed tidy up the living room tidy up the room is okay clean the toilet clean the bathroom นะครับได้หมดเลยทีนี้นอกจากนี้ยังเรียนเรื่องเกี่ยวกับ have to กับ has to ได้อีกเอาล่ะใครสามารถสรุปให้กวนฟังได้บ้างว่า have to กับ has to ต่างกันอย่างไรโอเคเบลเล่ดีมากลืมบอกไปว่าถ้าตอบได้50คะแนน have to กับ has to ลูก
2: have to ประธานจะเป็น I U V day ส่วน has to จะเป็น he she it ครับ
0: เรายกตัวอย่างประโยคที่เป็น have to ให้ขวัญฟังหนึ่งประโยคลูก
2: we have to clean the window
0: We have to clean the window. ปรบมือให้กับเบลเล่หน่อยดังๆนั่งลงครับอ้าวเพื่อนบอกเกี่ยวกับ have to แล้วนะครับว่า have to จะใช้กับประธานได้แก่อะไรพร้อมกัน 1 2 3 go
3: I you we
0: ตามด้วย have to และตามด้วยสิ่งที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเบลเล่บอกว่า We have to clean the window. พวกเราต้องทำความสะอาดหน้าต่างนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า have to กับ has to ความหมายเหมือนกันแปลว่าอะไรฮะต้องนั่นเองต้องทำอะไรบางอย่าง have to ไปแล้วต่อไปใครก็ได้อธิบายให้ขวัญฟังหน่อยว่า has to ใช้ยังไงเมื่อกี้เบลเล่บอก have to ไปแล้วต่อไป has to ครับใช้ยังไงใช้กับประธานที่เป็นอย่างไรเอาเราบอกขวัญฟังหน่อยสิเร็วใครตอบได้แล้วยกมือเลยจะได้ใช้ไหม50คะแนนก็จะได้ไปอยู่กับเราเอาเร็วๆเอาคอปเตอร์โอเค has to ใช้ไงลูกเมื่อกี้have to ไปเรียกตอบไปแล้ว
2: ใช้กับประธานที่เป็น he she it ครับ
0: ใช้กับประธานที่เป็น he she it very good เก่งมากพอที่จะยกตัวอย่างประโยคให้ขวัญฟังได้ไหมลูก
2: He has to sweep the floor
0: He has to sweep the floor ปรบมือให้กับคอปเตอร์หน่อยเก่งมากนะครับเอาล่ะอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะครับว่า have to กับ has to เนี่ยความหมายเหมือนกันแปลว่าต้องนะครับส่วน has to นั้นจะใช้ประธานที่เป็น he she it นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับขวัญมีบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่จะมาบอกนักเรียนให้เตรียมตัวนะครับก็คือเรื่อง you look healthy นะครับ you look healthy นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบงานไปความรู้ที่12ใบงานที่19และใบงานที่20นั่นเองนะครับโอเค

0: What do you have to do?
1: I have to clean the bathroom, sweep the floor, mop the floor, wash the dishes, clean the window, tidy up the room, and make the bed. ทำหมดเลยไหมควรทำหลายอย่างไหมลูกทำหลายอย่างไหมฮะโอเคนะครับ thank you for your question คนอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนะควรทำอะไรบ้างเมื่อสักครู่ล้างจานเช็ดกระจกห้องน้ำห้องนั่งเล่นทำหมดทุกอย่างเลยโอเค if you don't have any questions okay I think this is enough for todayOkay, thank you for your attention. นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับความตั้งใจของนักเรียนทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับหวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับบทเรียนวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณครูปลายทางด้วยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับเด็กๆปลายทางโอเค see you next time bye bye

0: าสพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
1: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
2: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริงๆ
1: ผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
3: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
2: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
3: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
1: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอม

0: อนทำตะกร้าค่ะ
1: ได้สิเป็นสุข
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสารสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ตอนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
4: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
3: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
4: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
3: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
4: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
3: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
4: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
3: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
4: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
3: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
4: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
3: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
4: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ย

0: ทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
1: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอดชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูมีภาพกิจกรรมหนึ่งมาให้พวกเราได้สังเกตนะครับเป็นภาพที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเรามาดูซิว่าภาพอะไรเอ่ยภาพนี้เขากำลังทำอะไรครับนักเรียนเลือกตั้งกำลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนักเรียนครับจากภาพดังกล่าวเนี่ยเราเรียนเรื่องอำนาจอธิปไตยมาแล้วไหนลองทบทวนหน่อยอำนาจอธิปไตยมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันด้านที่1คืออะไรเอ่ย
1: นิติบัญญ
0: ั
1: ติ
0: อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ2บริหารและ3ตุลาการทีนี้นักเรียนดูนะครูขอให้ภาพนี้คือการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถามว่าการที่บุคคลดังกล่าวเลือกตั้งส.ส.ใช้สิทธิ์ในการเลือกส.ส.เนี่ยนักเรียนคิดว่าเราจะได้มาในมาด้วยอำนาจของอะไรผลที่ไปเลือกส.ส.เนี่ยอำนาจฝ่ายไหนเอ่ยที่จะได้มาอำนาจอะไรครับ
1: น
0: ิ
1: ติ
0: บัญญัติใช่ไหมนั่นก็คืออำนาจที่อยู่ในฝ่ายของรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยส.ส.และส.ว.มีหน้าที่ออกกฎหมายกันกรองกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้เอาล่ะเข้าถึงตัวนักเรียนบ้างนักเรียนเคยอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งเหล่านี้ไหมเคยไหม
1: เคย
0: แต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยเลือกตั้งแบบท้องถิ่นหรือว่าเลือกตั้งประจำระดับชาติแต่เราเคยเลือกตั้งระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนระดับโรงเรียนเราเลือกตั้งอะไรกันประธานสภานักเรียนแล้วระดับห้องเรียนล่ะเราเลือกตั้งแบบไหนหัวหน้าห้องใช่ไหมครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในประชาธิปไตยนะครับทีนี้ขอถาม1คนถามว่านักเรียนจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานสภา

0: นักเรียนขอ1คนครับกลุ่มที่1ไหนลองบอกเพื่อนๆหน่อยครับ
1: ศึกษาประวัติและนโยบายของคนที่ลงสมัครครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงครับถูกต้องแล้วครับนักเรียนเวลาที่มีการเลือกตั้งเราจะต้องศึกษาประวัติว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรนะครับมีนิสัยเป็นอย่างไรนะครับและนโยบายของเขาที่จะมาพัฒนาโรงเรียนนั้นคืออะไรใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับให้ความสนใจและติดตามข่าวสารการเลือกตั้งว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหัวหินจะเกิดขึ้นในวันไหนนะครับเวลาไหนนี่คือให้ความสนใจนะครับต่อไปเรานะครับซึ่งเป็นประชาชนใช่ไหมเรานั้นสามารถดูข่าวสารติดตามข่าวสารการเลือกตั้งได้นะครับจากกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองนะครับซึ่งจะมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับต่างๆมากมายนะครับอย่างที่ครูได้นำมาให้นักเรียนได้ดูนะครับต่อไปครับนักเรียนก่อนการเลือกตั้งเราจะต้องกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเรานะครับเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งเพราะว่าอะไรเพราะการเลือกตั้งนั้นก็คือเป็นหนึ่งในกระบวนการของประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้นนะครับได้มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกคนของตนเองใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองนะครับเลือกคนเป็นตัวแทนของเราเข้าไปในบริหารในรัฐสภาไปออกกฎหมายเข้าไปบริหารประเทศบ้านเมืองนะครับนี่คืออำนาจของเราอำนาจของประชาชนนะครับที่สามารถให้ตัวแทนของเราเนี่ยไปบริหารประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้นั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนก่อนการเลือกตั้งอย่างที่ครูบอกแล้วนะครับเพื่อนๆต้นทางได้บอกมาว่าจะต้องศึกษาประวัติใช่ไหมของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในห้องเรียนหรือว่าในห้องเรียนในโรงเรียนหรือในท้องถิ่นในการเลือกตั้งระดับชาตินะครับเราก็ต้องศึกษาว่าเขาเป็นใครประกอบอาชีพอะไรถ้าเข้ามาอยู่ในกระบวนการนะครับของการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศเขาจะทำได้หรือไม่นะครับสายอาชีพที่เขาเรียนมาตรงมาหรือเปล่านะครับกับงานที่เขาจะไปบริหารประเทศนะครับนี่คือการศึกษาประวัตินะครับต่อไปครับนักเรียนก่อนการเลือกตั้งหน้าที่ของเรานะครับก็ต้องตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกในครอบครัวว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ปกครองเราเนี่ยมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือไม่นะครับโดยเราเนี่ยจะสามารถค้นหาได้เลยจากในเว็บไซต์ของกกต.นะครับเขียนลงในพิมพ์นะครับในช่องของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะขึ้นมาเลยว่าเรานั้นมีสิทธิเลือกตั้งที่ไหนหน่วยไหนบริเวณไหนสถานที่ที่เราจะไปเลือกตั้งเนี่ยเวลาใดนะครับนี่ก็จะขึ้นบอกไว้หมดเลยนะครับในเว็บไซต์ของกกต.นะครับต่อไปครับนักเรียนระหว่างการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งนะครับรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิการเลือกตั้งเพราะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเรามี1สิทธิ์1เสียงเท่านั้นนะครับนักเรียนที่จะนำ1เสียงของเราเนี่ยไปบริหารประเทศนำคนที่เราเลือกเนี่ยไปบริหารประเทศดังนั้นเนี่ยจะต้องออกไปใช้สิทธิ์นะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์นั่นเองนี่นะครับก็จะเป็นการรณรงค์นะครับตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับไปเลยที่เขาจะต้องมารณรงค์กันว่าไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับออกไปใช้สิทธินะครับไม่นอนหลับทับสิทธิ์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงพร้อมเพรียงไปเลือกตั้งอันนี้ก็จะเป็นสโลแกนต่างๆนะครับที่เขามีการรณรงค์กันให้ผู้คนเนี่ยออกไปเลือกตั้งนะครับเมื่อนักเรียนอายุครบ18ปีบริบูรณ์นักเรียนก็ต้องใช้สิทธิ์ของตนเองนะครับไม่นอนหลับทับสิทธิ์นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับที่ให้นักเรียนนำมาดูให้นักเรียนดูนะครับพร้อมใจกันไปเลือกสิทธิ์นะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใสใช้สิทธิของตนเองในการลงคะแนนเสียงมันคือพลังวิเศษของเรานี่ก็คือเป็นโฆษณาเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนนะครับไปเลือกตั้งนั่นเองต่อไประหว่างการเลือกตั้งแน่นอนว่าเราไปเลือกตั้งเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปด้วยและไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามวัน

เวลาที่กำหนดนะครับส่วนใหญ่แล้วนะนักเรียนเขาก็จะจัดในวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันอะไรวันหยุดใช่ไหมทุกคนก็สามารถไปใช้สิทธิการเลือกตั้งได้นะครับแต่ก็จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนที่สะดวกเนี่ยสามารถไปเลือกตั้งได้นั่นเองครับต่อไประหว่างการเลือกตั้งเขาก็จะมีการนับคะแนนใช่ไหมนักเรียนพอเราเลือกเสร็จปุ๊บปิดหีบเลือกตั้งจะมีการนับคะแนนนะครับพลเมืองดีเนี่ยจะต้องพลเมืองที่อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับหน้าที่ของเราคือสังเกตการนะครับการนับคะแนนว่านับคะแนนถูกต้องหรือไม่มีความโปร่งใสหรือไม่นะครับและการประกาศผลการนับคะแนนว่าถูกต้องหรือเปล่าสมมติว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์200คนแต่ว่ามีคนนับแต้มหรือว่านับคะแนนได้250คนแบบนี้เรียกว่ายุติธรรมไหมแบบนี้สุจริตไหมไม่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคนนะครับที่จะต้องดูนะครับสังเกตการนับคะแนนด้วยนะครับเพื่อความโปร่งใสของการเลือกตั้งนะครับต่อไปนะครับหลังการเลือกตั้งแล้วนักเรียนหลังการเลือกตั้งนะครับก็คือติดตามการทำงานนะครับของพรรคการเมืองนะครับหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขออภัยครับที่ได้รับการเลือกว่าปฏิบัติตามหน้าที่หรือนโยบายที่หาเสียงไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันว่าตอนที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกนโยบายมาแบบนี้พอเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วพอเขาได้เป็นได้รับการเลือกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้หาเสียงเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเราทุกคนจะต้องติดตามนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่กระบวนการของเราแล้วขั้นตอนกิจกรรมของเรา I can do it ฉันทำได้นะครับโดยหัวข้อนะครับนั่นก็คือการไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยครูจะให้นักเรียนนะครับระบุลงไปว่าถ้านักเรียนไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าไม่ปฏิบัติในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นให้นักเรียนลองวิเคราะห์นะครับเอาละครับนักเรียนต้นทางหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

ต้องมีกฎกำหนดเนี่ยจะต้องระบุไว้อย่างไรเดี๋ยวมีคำตอบให้นักเรียนนะครับได้รับรู้กันและไม่ได้คนดีมาบริหารบ้านเมืองนะครับนี่คือตัวอย่างคำตอบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนักเรียนถ้าไม่ไปเลือกตั้งนะครับระวังจะถูกจำกัดสิทธิ์5ประการด้วยกันนะครับนั่นก็คือสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านเลือกตั้งส.ส.นะครับก็จะมีกฎหมายในตัวนี้สมมติว่ามีการลงรับสมัครเลือกตั้งใช่ไหมแล้วเราต้องการที่จะถอดถอนส.ส.หรือว่าสมาชิกผู้แทนราษฎรคนนี้ออกเพราะว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องทำผิดกฎหมายเราไปยื่นต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใช่ไหมเมื่อเราไปยื่นปุ๊บเนี่ยส.ส.ตามจำนวนที่เขาบอกไว้เนี่ยส.ส.ก็จะโดนปลดออกนะครับแต่ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราก็จะไม่มีสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับต่อไปสมัครเลือกตั้งนะครับเราจะไม่ได้เป็นผู้สมัครนะครับทั้งส.ส.นะครับสมาชิกสภาเทศบาลส.ว.นะครับผู้บริหารท้องถิ่นเราก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ในส่วนนี้ด้วยนะครับรับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเราก็จะไม่ได้เป็นนะครับถ้าเราอยากจะเป็นก็ไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือห้ามดำรงตำแหน่งนะครับทางการเมืองเช่นข้าราชการการเมืองนะครับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและก็ห้ามดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนั่นคือที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมดเลยนะครับโดนจำกัดสิทธิ์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูขั้นปฏิบัตินะครับขั้นปฏิบัติให้นักเรียนเปิดใบงานที่6นะครับเรื่องบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนะครับให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และตอบคำถามโดยจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับในข้อที่1นะครับเดี๋ยวครูจะอ่านสถานการณ์ให้ฟังนะครับวินัยติดตามข่าวสารการเมืองอยู่เสมอและร่วมลงชื่อถอดถอนบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเพราะไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตวินัยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในกระบวนการเลือกตั้งในขั้นตอนใดบ้างก็ให้นักเรียนทำเครื่องหมายก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งข้อ2คือการปฏิบัติตนของวินัยจะส่งผลอย่างไรนะครับเอาละครับนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับต่อไปเรามาประเมินตนเองกันดีกว่านะครับบอกบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งนักเรียนบอกได้หรือไม่ถ้านักเรียนบอกได้ชัดเจนถูกต้องประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าบอกได้ครับแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนบอกไม่ได้เลยว่าหน้าที่บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการประชาธิปไตยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือขึ้นครับยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับยอดเยี่ยมมากครับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น
1: แต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่ค่ะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคร
0: ับ และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะรูข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยกันอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
0: ่และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: ประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
11: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วม้าจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะมะ
11: ไลลาคะเมื่อวานอะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
1: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมะ
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลา

0: ากสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: ตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยา
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสัน และยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
6: แบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
7: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบาย

0: บายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเข็มจังหวัดพังงา
3: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
4: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย
5: อ

0: ในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆนายใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: นึกครึ่งเลย
1: เราว่านึกครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
2: ใช่เราก็เห็นด้วย
3: ฟุตบอลเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
3: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
3: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็ม

0: เด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
2: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
3: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
0: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
4: ค่ะ
0: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์กับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50เซนติเมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาระดมสูบในพื้นที่คลองจันทน์เพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่แฟลต
1: สูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำพังพวยนะครับที่ไหลเข้ามาเติมนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะมาก
2: ยังอยู่ในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์นะคะล่าสุดทีมข่าว NBT รายงานนะคะว่าปฏิบัติการของท่อสูบน้ำพญานาคเนี่ยสามารถช่วยลดระดับน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์ลงได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์นั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเกือบที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยในวันเฉลิมเต็มพร้อมค่ะหรือว่าช่างกอล์ฟชอการช่างฝ่ายประสานงานและสนับสนุนท่อสูบน้ำพญานาคก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ขนย้ายท่อซิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมที่น้ำเคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดค่ะน้ำที่แฟลตคลองจันทน์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโวขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มเกล้าเป็นจุดต่อไปค่ะ
3: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเพื่อดู

0: จุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองได้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูดน้ำลงคลองได้ครับ
1: บอกอีกทีพี่ตรงนี้ที่คลายดีขึ้นแล้วนะ
0: ดีคลายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับที่ภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
2: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันนะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
3: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนเราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำยังไงกันหน่วยงานราชการจะทำจะช่วยแบบไหนใช่แล้วอย่างกทม.เนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
4: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลนั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทนตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มีการเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
2: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลมค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้ @thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555ตรงนี้มีรองรับอยู่300คู่สายแล้วก็อีก1จุดค่ะจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุโดยผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นก็ได้แก่ภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์แล้วก็บัญชีพร้อมเพย์เพื่อที่จะรับเงินชดเชย
4: ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเพื่อนำไปชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นแน่นอนพร้อมย้ำว่ากรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำเพียงแค่ปีเดียวจะทำปีต่อปีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
5: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับ ันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่

0: ีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้เราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่พบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
1: การยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
2: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์รวมไปถึงล่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่เคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงและก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรน Flycard 30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่า200ครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นนางสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโลเมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
1: พอล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็อาจจะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีความแห้งออกไปให้ประชาชนโลกได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเรียนว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทางนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์จะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหาร

0: ใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
1: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทย
0: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธกส.ทอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคม2570เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
2: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกมวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
3: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม
2: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
0: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศค่ะ

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่ว

0: แน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอ่ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนกันในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่1ค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะครูได้มีสถานการณ์ต่างๆมาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์นะคะแต่เช่นเคยก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูจะขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะในวันนี้อย่างที่บอกไว้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่1ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายประเด็นของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจากสื่อต่างๆก่อนที่จะเผยแพร่ทุกครั้งและมีความละเอียดรอบคอบในการรับรู้ข้อมูลจากสื่อค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสื่อต่างๆก่อนที่จะเผยแพร่ทุกครั้งอย่างละเอียดรอบครอบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่นักเรียนจะทำการเผยแพร่สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์อื่นๆนะคะนักเรียนควรจะมีการประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อนั้นๆก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นข้อความหรือข้อมูลที่หลอกลวงนั่นเองนะคะเอาล่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่างๆในวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนกันก่อนค่ะคำถามในข้อแรกของคุณครูนะคะในแต่ละวันนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดบ้างนักเรียนลองนึกถึงสิ่งที่นักเรียนเคยพบเห็นในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนกลับไปบ้านแล้วนักเรียนได้รับรู้ข่าวสารจากสื่อหรือช่องทางใดบ้างคะขอตัวแทน1คนค่ะขอเป็นเลขที่7ค่ะเลขที่7นักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนว่าข่าวสารต่างๆที่นักเรียนได้รับจากสื่อหรือช่องทางใดบ้างคะ
1: โทรศัพท์ครับ
0: เป็นเครื่องมือสื่อสารก็คือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะโดยโทรศัพท์มือถือที่นักเรียนบอกนี้นักเรียนได้ดูผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าช่องทางใดบ้างเอ่ย
1: YouTube ครับ
0: มีรับชมข่าวออนไลน์ผ่านช่องทางของ YouTube ใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยที่นักเรียนต่อมาก็ถูกต้องครูอยากขออีกสักหนึ่งคนนอกจากที่เพื่อนบอกไปแล้วว่ารับชมข่าวจากโทรศัพท์มือถือโดยผ่านแอปพลิเคชันของ YouTube ขออีกสักหนึ่งคนขอเป็นเลขที่15แล้วกันค่ะเลขที่15ลองนำเสนอช่องทางอื่นๆที่นักเรียนเคยได้รับข่าวสารนอกเหนือจากเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ารับข่าวสารจากโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันของ YouTube แล้วนักเรียนล่ะคะเคยรับข่าวสารจากสื่อใดบ้างคะ
1: ทีวีค่ะ
0: เป็นโทรทัศน์ใช่ไหมคะแล้วรายการที่นักเรียนเคยดูเป็นประจำมากที่สุดคือรายการประเภทไหนลูกอย่างเช่นรายการข่าวตอนเช้าไหมคะใช่ไหมอาจจะเป็นเกี่ยวกับรายการข่าวช่วงเช้าหรือไม่ก็เป็นช่วงเย็นที่นักเรียนเลิกจากโรงเรียนไปใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะเก่งกันทั้งคู่เลยนะคะจากที่นักเรียนตอบมาถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถรับรู้แล้วก็รับชมได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรทัศน์นะคะโทรศัพท์มือถือหรืออาจจะรับชมผ่านระบบออนไลน์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้วในปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารนักเรียนสามารถรับชมแล้วก็รับรู้ได้อย่างหลากหลายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบประเมินความน่าเชื่อถือกันด้วยนะคะเก่งมากๆเลยในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูนะคะคุณครูได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์แล้วก็วิทยุด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ฟังวิทยุกันสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็เป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆนั่นเองก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะเป็นช่องทางที่สามารถรับรู้ข่าวสารปัจจุบันได้เช่นเดียวกันนักเรียนคะยังไม่หมดนะคะครูมีคำถามในข้อที่2มาถามนักเรียนเพิ่มเติมอีกว่านักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ลองวิเคราะห์จากที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คนแรกบอกว่ารับข้อมูลข่าวสารจากแอปพลิเคชัน YouTube แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการวิเคราะห์หรือประเมินความน่าเชื่อถือได้อย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนค่ะตอบคำถามในข้อนี้ขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ได้ไหมคะกลุ่มที่2สัก1คนลูกอาจจะไม่ใช่ช่องทางของ YouTube ก็ได้ในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่นักเรียนได้รับหรือข่าวสารต่างๆที่นักเรียนได้รับนักเรียนคิดว่าหนูจะมีวิธีการพิจารณาหรือวิเคราะห์อย่างไรว่าข้อมูลเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได
1: ้แหล่งที่มาค่ะ
0: อันดับแรกตรวจสอบจากแหล่งที่มาใช่ไหมคะว่าข่าวสารที่ได้รับหรือข้อมูลที่ได้รับอ้างอิงจากที่ไหนได้บ้างใช่ไหมคะลองยกตัวอย่างข่าวหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่นักเรียนรู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือได้ไหมลูกสักหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่หนูเคยพบเจอหรือเคยอ่านมาหรือเคยพบเห็นมาแล้วหนูรู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือโดยหนูได้วิเคราะห์จากแหล่งที่มาแล้วมีข่าวอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเราก็ได้นะสักหนึ่งเรื่องมีไหม
1: เกี่ยวกับอุบัติเหตุค่ะ
0: เป็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายล่าสุดก็จะเป็นในช่วงเทศกาลใช่ไหมคะแล้วหนูก็ได้ลองวิเคราะห์ดูแล้วว่าข่าวอุบัติเหตุในช่วงนั้นเป็นความจริงโดยอ้างอิงจากแหล่งที่มาใช่ไหมลูกเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากมากนะคะนักเรียนอาจจะเคยพบเจอสถานการณ์หลากหลายเลยนะคะก็เลยยังใช้เวลาในการนึกสักครู่หนึ่งเพราะว่ามีเหตุการณ์หรือข่าวสารมากมายเลยที่นักเรียนได้รับมานะคะซึ่งนักเรียนก็เลือกเป็นสถานการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานั่นเองซึ่งนักเรียนเนี่ยได้มีการวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลนะคะอาจจะนำมาจากเว็บไซต์หรือหน่วยงานที่ทำการรวบรวมเกี่ยวกับสถิติของอุบัติเหตุก็ได้ซึ่งนักเรียนก็ตอบออกมาได้ดีแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเก่งมากๆเลยในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูค่ะคุณครูนะคะจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แหล่งอ้างอิงต่างๆเห็นไหมคะตรงกับของนักเรียนที่ตอบมาเมื่อสักครู่นี้เลยโดยหลักๆแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญให้นักเรียนจำไว้เลยวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่ง่ายที่สุดก็คือการตรวจสอบในเรื่องของแหล่งอ้างอิงหรือที่มาต่างๆว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถหาแหล่งที่มาที่ชัดเจนได้หรือไม่มีบุคคลที่อ้างอิงแล้วน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะหากว่าข่าวนั้นหรือข้อมูลนั้นได้รับมาแล้วไม่มีข้อมูลอะไรอ้างอิงตอบกลับเลยแสดงว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่น่าเชื่อถือก็ได้นะคะเอาล่ะนักเรียนคะหลังจากที่ได้ตอบคำถามกันไป2ข้อแล้วก็มีนักเรียนหลายๆคนนะคะเริ่มพอเข้าใจแล้วก็เริ่มสนุกสนานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรายังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือด้วยตัวเองกันดูว่าถ้าหากนักเรียนเจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆหรือข่าวสารอื่นๆนะคะนักเรียนจะวิเคราะห์ออกมาได้ถูกต้องหรือไม่แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าในวันนี้คุณครูมีกิจกรรมอันดับแรกตอนนี้คุณครูมีภาพหนึ่งภาพมาให้นักเรียนได้ดูนักเรียนดูไปพร้อมๆกันแล้วคุณครูอยากถามนักเรียนว่าใครคิดว่าภาพนี้มีความน่าเชื่อถือหรือนักเรียนคิดว่านักเรียนเชื่อข้อมูลในข่าวนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะใครเชื่อบ้างยกมือยกมือสูงๆเลยมีคนเชื่อนะคะหลายคนเลยนับมือลงได้แล้วใครบ้างที่ไม่เชื่อข่าวนี้ยกมือค่ะอ้าวต้องมีคนที่ไม่เชื่อถูกไหมเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ยกมือไม่ครบทุกคนทีนี้ไม่เป็นไรคุณครูขอถามคนที่บอกว่าเชื่อแล้วกันตัวแทนกลุ่มที่4ที่ยกมือบอกว่าเชื่อข่าวนี้อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมทำไมหนูถึงเลือกเชื่อข่าวจากภาพนี้คะขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะที่หนูบอกว่าหนูเชื่อข้อมูลในข่าวนี้ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนักเรียนคิดว่าทำไมข่าวนี้ถึงมีความน่าเชื่อถือลูก
1: เพราะว่ามีหลักฐานมายืนยันค
0: ่
1: ะ
0: มีหลักฐานยืนยันมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนใช่ไหมคะในภาพนี้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จากแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะจากที่เพื่อนตอบมาถูกต้องแล้วนะคะในส่วนของภาพนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำ

0: ท่วมซึ่งภาพนี้มีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์ชัดเจนมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงครบถ้วนซึ่งแหล่งข้อมูลเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรงนะคะจากในภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีการระบุช่วงวันที่ที่จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเว็บไซต์ที่ทำการนำเสนอข้อมูลตรงส่วนนี้ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ก็ถูกต้องเลยนะคะที่นักเรียนได้ตอบมาเก่งมากๆเลยเอาล่ะนักเรียนคะยังไม่หมดค่ะครูมีอีกหนึ่งรูปมาให้นักเรียนได้ร่วมวิเคราะห์กันในภาพนี้ค่ะมีคำเตือนว่าเตรียมรับพายุฤดูร้อนเป็นการเตือนภัยเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เตือนภัยในเรื่องของน้ำท่วมแต่ภาพนี้เป็นเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนเอาล่ะใครคิดว่าภาพนี้มีความน่าเชื่อถือให้ยกมือค่ะยกมือสูงๆเลยไม่มีเลยแสดงว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมเอาล่ะทีนี้ครูขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งช่วยตอบหน่อยว่าในเมื่อนักเรียนคิดว่าไม่น่าเชื่อถืออธิบายประกอบได้ไหมว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อถือค่ะอธิบายโดยรวมเลยทำไมหนูถึงคิดว่าภาพนี้ไม่น่าเชื่อถือคะ
1: เพราะว่าไม่มีหลักฐานค
0: ่ะไม่มีหลักฐานอะไรอ้างอิงเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ในภาพมีแค่ข้อความอย่างเดียวใช่ไหมลูก
1: ค่ะ
0: เก่งมากๆขอบคุณนะคะจากที่นักเรียนตอบมาถูกต้องแล้วเห็นไหมสังเกตเห็นง่ายๆเลยภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะมีข้อมูลนำเสนอระบุช่วงเวลามีแหล่งอ้างอิงมีเว็บไซต์อ้างอิงชัดเจนแต่พอเป็นภาพที่สองไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาเลยนอกจากข้อความเตือนภัยอย่างเดียวจริงไหมคะเพราะฉะนั้นในภาพนี้นะคะไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะไม่มีแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลไม่ได้ระบุวันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างชัดเจนอาจจะเป็นข่าวลวงหรือข่าวปลอมทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจนะคะอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยตอนนี้นักเรียนหลายๆคนทั้งหมดในห้องนี้เลยสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพอมองภาพออกหรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่นะคะนักเรียนตอบออกมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นออกมาร่วมกันได้เลยนะคะเพราะว่าในกิจกรรมใบงานในวันนี้เราจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่นั่นเองนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยเอาล่ะนักเรียนคะในวันนี้อย่างที่ครูได้บอกไปแล้วว่าครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะเช่นเคยค่ะก่อนจะเข้าสู่ใบงานครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบุปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-6 คนจากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่1จริงหรือหลอกบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่1โดยอภิปรายร่วมกันในกลุ่มของตนเองค่ะนี่ก็คือในส่วนของใบงานที่1นะคะจริงหรือหลอกนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วดูใบงานไปพร้อมๆกันเลยนะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้ในข้อแรกค่ะจะเป็นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตภาพแรกนะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7แล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆแนบท้ายมาในรูปเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์แล้วว่าภาพที่อยู่ในชุดกิจกรรมและข้อมูลที่นำเสนอมานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกคำตอบก็คือข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นักเรียนเลือกเลยนะคะวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็เลือกว่าน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนะคะหลังจากนั้นใส่เหตุผลประกอบมาด้วยว่าเพราะอะไรถ้าน่าเชื่อถือเพราะอะไรไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรและหลังจากนั้นนักเรียนก็จะต้องพิจารณาอีกว่านักเรียนเลือกที่จะเผยแพร่ต่อหรือไม่เผยแพร่ต่อเพราะอะไรหมายความว่าถ้านักเรียนวิเคราะห์ดูแล้วว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือนักเรียนควรที่จะเผยแพร่ต่อหรือไม่ถ้าเผยแพร่เพราะอะไรไม่เผยแพร่เพราะอะไรนะคะใบงานของเราคร่าวๆก็จะมีการเขียนคำตอบประมาณนี้แต่มีอีก4ข้อนะมาดูในข้อที่2นะคะ ข้อที่2จะเป็นข้อมูลจาก Instagram นะคะจะเป็นภาพเกี่ยวกับข้อมูลการจับกลุ่มผู้ต้องหาเห็นไหมคะเมื่อเย็นวันนี้ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเนี่ยพลเมืองดีไม่ประสงค์ออกนามว่ามีเหตุจี้ชิงทรัพย์บริเวณห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเลยโดยผู้ที่เผยแพร่นะคะคือเจ้าหนูยอดนักข่าวเป็นบัญชีของ Instagram นักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือหรือไม่แล้วควรที่จะเผยแพร่ต่อหรือไม่เพราะอะไรนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะอันนี้ข้อที่2นะเป็นการบันทึกคำตอบของข้อที่2นะคะโจทย์เหมือนกันเลยนะเลือกว่าน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วก็จะเผยแพร่ต่อหรือไม่เพราะอะไรนะคะต่อไปในข้อที่3จะเป็นข้อมูลจาก LINE กลุ่มเพื่อนนะเปลี่ยนแล้วนะข้อที่1จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเตือนภัยใช่ไหมคะจากสังคมจากอินเทอร์เน็ตข้อที่2จะเป็นจาก Instagram ข้อที่3จะเป็นจาก LINE กลุ่มเห็นไหมคะในรูปภาพข้อที่3นะคะเป็นการสนทนาในกลุ่มเพื่อนวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบมีข่าวอะไรจ๊ะมีอะไรเหรอแล้วเพื่อนหนึ่งคนก็บอกว่าได้รับแจ้งจากธนาคารออมเงินใครที่มีเลขประชาชนลงท้ายด้วย3ให้นำบัตรประชาชนไปยืนยันเพื่อรับเงินรางวัลนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะจากบทสนทนาในกลุ่มไลน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วนักเรียนจะเลือกเผยแพร่ต่อหรือไม่เพราะอะไร3สถานการณ์แล้วนะคะจากอินเทอร์เน็ตจาก Instagram แล้วก็จากกลุ่มไลน์เพื่อนยังมีอีก2สถานการณ์ในสถานการณ์ที่4นะคะจะเป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นข่าวเกี่ยวกับเปิดใจเด็กเก่งมอสเจ้าของไอเดียที่นักบินอวกาศญี่ปุ่นนำไปทดลองนอกโลกเป็นข่าวชื่นชมเจ้าของไอเดียนะคะที่เกี่ยวกับนักบินอวกาศเห็นไหมข้อแล้วนะวิเคราะห์เหมือนเดิมเลยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ควรเผยแพร่ต่อหรือไม่เพราะอะไรนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นข้อที่4นะจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ข้อมูลจาก Facebook ข้อมูลนี้นักเรียนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่านักเรียนหลายๆคนได้เล่น Facebook กันทุกคนเลยแล้วก็เคยพบเจอโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้เยอะเลยนะคะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับการขายครีมผิวสวยขาวใสใน3วันนะคอนเฟิร์มสรรพคุณเลยผิวสวยขาวใสใน3วันมีการคอมเมนต์ตอบกลับเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าวิเคราะห์ด้วยว่าข้อมูลจาก Facebook นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะอะไรนักเรียนจะเลือกเผยแพร่ต่อหรือไม่เพราะอะไรนะคะเอาล่ะใบงานวันนี้มี5ข้อทวนให้อีก1ครั้งนะคะข้อที่1จะเป็นเกี่ยวกับข้อความบนอินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่2ข้อความจาก Instagram ข้อที่3จากกลุ่มไลน์เพื่อนข้อที่4จะเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์และข้อสุดท้ายจะเป็นจากบัญชี Facebook นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องร่วมกันวิเคราะห์ในกลุ่มของตนเองช่วยกันอภิปรายก็ได้ว่าข้อมูลทั้ง5ข้อนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะอะไรหลังจากนั้นช่วยกันอภิปรายนะว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเผยแพร่ต่อหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรนะคะเอาล่ะนักเรียนในใบงานมีด้วยกัน5ข้อมีใครอยากสอบถามหรืออยากให้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนไหนไหมลูกตอนนี้นักเรียนหลายๆคนนะคะเริ่มลงมือปฏิบัติใบงานแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ในกลุ่มแล้วนักเรียนปลายทางลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะคะถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยหรืออยากให้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนใดให้นักเรียนยกมือถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะคะ

่ะหมดเวลาสำหรับทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะออกมานำเสนอข้อมูลในแต่ละข้อโดยเรียงจากกลุ่มที่1ไปถึงกลุ่มที่5โดยคุณครูจะให้นักเรียนนำเสนอข้อตามเลขกลุ่มเลยนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่1เนาะนำเสนอข้อที่1กลุ่มที่2นำเสนอข้อที่2เนื่องจากอยากจะให้นักเรียนในทุกๆกลุ่มนะคะได้ออกมานำเสนอกันส่วนนักเรียนปลายทางอาจจะใช้วิธีการเดียวกับคุณครูก็ได้นะตัวแทนกลุ่มที่1นำเสนอข้อที่1ตัวแทนกลุ่มที่2ก็นำเสนอข้อที่2ได้เลยนะคะหรืออาจจะเป็นตัวแทนคนเดียวแล้วนำเสนอทั้งหมดก็ได้นะเพราะฉะนั้นขอตัวแทนนักเรียนทั้ง5กลุ่มทางด้านหน้าเลยค่ะมาเลย

0: เดี๋ยวเรียงลำดับเลยนะกลุ่มที่1ยืนติดกับคุณครูเลยนะคะแล้วก็เรียงลำดับไปเลย1 2 3 4 5นะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ขยับมาค่ะเดินหน้านิดนึง1 2 3 4และ5นะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยแนะนำตัวแล้วก็ตอบคำถามในข้อที่1ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะมาจากกลุ่มที่1ค
0: ่
1: ะ
0: กุ๊กกิ๊กกลุ่มที่1นะคะในข้อแรกนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะในข้อนี้เป็นข่าวพายุฤดูร้อนนักเรียนคิดว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะแหล่งที่มามีจริงและระบุวันที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
0: นี่คือเหตุผลอธิบายประกอบแล้วนักเรียนจะเลือกเผยแพร่ต่อหรือไม่คะ
1: เลือกค่ะเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือและเราสามารถให้ผู้อื่นที่ยังไม่เห็นได้เห็นเพื่อให้ผู้อื่นเฝ้าระวังตัวค่ะ
0: เป็นการเตือนภัยไปในตัวด้วยใช่ไหมคะเลือกที่จะเผยแพร่เพื่อให้ผู้อื่นได้เตรียมตัวแล้วก็เฝ้าระวังกับภัยที่จะเกิดขึ้นเก่งมากๆต่อไปข้อที่2เป็นกลุ่มที่2แนะนำตัวแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
0: ปันปันในนี้เป็นข้อมูลจาก Instagram นะคะที่เผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหนูยอดนักข่าวใช่ไหมลูกที่เป็นเตือนภัยเกี่ยวกับการโจรกรรมต่างๆข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือไหมคะ
2: ไม่น่าเชื่อถือค
0: ่
2: ะ
0: ไม่น่าเชื่อถือเหตุผลของนักเรียนคืออะไรลูก
2: ไม่มีวันที่เผยแพร่ค่ะ
0: ข้อมูลนี้ไม่มีแหล่งที่มาแล้วก็วันที่ชัดเจนนะคะแล้วนักเรียนเลือกที่จะเผยแพร่ต่อไหมคะ
2: ไม่เผยแพร่ต่อค่ะ
0: เพราะว่า
2: อาจจะเป็นข่าวปลอมคนอื่นอาจจะเชื่อค่ะ
0: ก็คือไม่มีความน่าเชื่อถือในข่าวนี้อาจจะทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อแล้วก็ก่อความวุ่นวายได้เก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่3แนะนำตัวแล้วเริ่มได้เลยลูก
3: สวัสดีครับผมชื่อคนโปรดมาจากกลุ่มที่3ครับ
0: คนโปรดนะคะคนโปรดคะในข้อนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับแชทไลน์กลุ่มใช่ไหมลูกแล้วในบทสนทนาบอกเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนเพื่อที่จะไปรับรางวัลใช่ไหมหนูคิดว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือไหมคะ
3: ไม่น่าเชื่อถือครับ
0: ไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรลูก
3: คนที่ได้บัตรประชาชนอาจนำไปทำไม่ดีไม่ร้ายครับ
0: ก็คือนำข้อมูลบัตรประชาชนเราไปก่อให้เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลบัตรประชาชนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองแล้วหนูเลือกที่จะเผยแพร่ต่อไหมคะ
3: ไม่เผยแพร่ต่อครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
3: อาจจะหลอกลวงครับ
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะอาจจะหลอกลวงเราทำให้เราเสียหายได้เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปข้อที่4กลุ่มที่4แนะนำตัวแล้วเริ่มเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะมาจากกลุ่ม4
0: ยิปซีในข้อที่4เป็นข้อความเกี่ยวกับข่าวจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะเป็นเกี่ยวกับการชื่นชมบุคคลในภาพใช่ไหมลูกหนูคิดว่าข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือไหมคะ
4: น่าเชื่อถือค
0: ่
4: ะ
0: เหตุผลประกอบคืออะไรเอ่ย
4: มีหลักฐานมายืนยันแล้วก็มีวันที่และเวลามายืนยันค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือหลักฐานชัดเจนมีการระบุวันที่แล้วก็เวลาอย่างชัดเจนใช่ไหมคะแล้วหนูเลือกที่จะเผยแพร่ต่อไหมลูก
4: เผยแพร่ต่อ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ดีเลยนะคะเพราะว่าข่าวนี้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหรือน้องๆคนอื่นๆที่ได้อ่านข่าวใช่ไหมคะอยากจะเกิดสิ่งที่ว่าอยากจะทำให้เกิดตามข่าวนี้ใช่ไหมเป็นบุคคลตัวอย่างใช่ไหมลูกสร้างผลงานเนาะเก่งมากๆเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เลยนะคะเอาล่ะคนสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยลูก
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อวันใหม่ค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะ
0: วันใหม่ของวันใหม่เป็นข้อมูลบน Facebook ใช่ไหมคะที่เป็นโฆษณาเกี่ยวกับการขายครีมวันใหม่คิดว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือไหมคะ
5: ไม่น่าเชื่อถือค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
5: โฆษณาเกินจริงและไม่มีครีมตัวไหนทาแล้วค่ะภายใน3วันค่ะ
0: เป็นเหตุผลที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าโฆษณานี้เกินจริงแล้วก็ไม่มีครีมใดที่ใช้แล้วขาวใน3วันต่อไปหนูคิดว่าควรจะเผยแพร่ข้อมูลนี้ต่อไหมคะ
5: ไม่เผยแพร่ต่อค่ะ
0: ไม่เผยแพร่ต่อเพราะอะไรลูก
5: เราอาจโดนโกงเงินได้ค่ะ
0: อาจจะโดนหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินได้นะคะเก่งมากๆเลยที่นักเรียนตอบมาถือว่าถูกต้องแล้วก็ชัดเจนทุกกลุ่มเลยนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนๆในตัวแทนแต่ละกลุ่มค่ะขอบคุณนะคะกับเข้าที่ได้เลยเก่งมากๆทุกกลุ่มเลยนะคะนักเรียนตอบคำถามได้ถูกต้องชัดเจนทุกกลุ่มเลยค่ะเอาล่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบอย่างไรกันบ้างมีใครเห็นต่างจากเพื่อน

ในห้องนี้บ้างไหมคะนักเรียนอธิบายประกอบได้เลยนะคะเก่งทุกกลุ่มเลยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาตอบนี้ถือว่าเป็นเหตุผลแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนเลยนะคะเก่งมากๆครูขอชื่นชมทุกคนเลยเอาล่ะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่าว่าเราจะตอบไปในทางเดียวกันหรือไม่นะคะในส่วนของแนว

0: เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็เลือกที่จะเผยแพร่ต่อเพราะว่าข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ระวังป้องกันภัยได้เหตุผลใกล้เคียงกับของเพื่อนที่ตอบมาเลยนะคะต่อไปในข้อที่2ข้อมูลจาก Instagram นะคะที่เป็นการแจ้งเตือนนะคะกล่าวเตือนเกี่ยวกับเหตุจี้ชิงทรัพย์ต่างๆนะคะครูคิดว่าข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครจริงๆอยู่ในรูปภาพอาจจะเป็นเพจใดเพจหนึ่งใช่ไหมคะแต่เราไม่ทราบเลยว่าคนที่เขียนจริงๆนั้นเขามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ถูกไหมลูกเพจเจ้ายอดนักสืบอะไรนั้นคืออาจจะเป็นเพจปลอมก็ได้เขาไม่ได้มีตัวตนให้เราเห็นจริงๆว่าเป็นใครแล้วก็อย่างที่นักเรียนตอบมาไม่มีแหล่งที่มาไม่มีวันที่ระบุชัดเจนไม่มีสถานที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นที่ใดกันแน่ก็ไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะคะแล้วก็คุณครูก็เลือกที่จะไม่เผยแพร่ต่อเพราะว่าข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เนื่องจากไม่ทราบแหล่งที่มาของข้อมูลใดๆเลยนะคะหากเผยแพร่ต่ออาจเป็นข่าวลวงและทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้นะคะอาจจะเกิดการคาดเดาต่างๆนานาพาดพิงไปถึงห้างสรรพสินค้าอื่นๆทำให้ห้างเหล่านั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะคะข้อที่3นะคะข้อมูลจากไลน์กลุ่มเพื่อนครูคิดว่าไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าเพื่อนไม่ได้แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลไม่มีการบอกเลยว่าธนาคารใดเป็นผู้ขอเลขบัตรประชาชนถูกไหมคะแล้วก็อย่างที่เพื่อนเคยบอกมาว่าเลขบัตรประชาชนเป็นข้อมูลสำคัญไม่ควรเผยแพร่นะคะแล้วก็เลือกที่จะไม่เผยแพร่ต่อเพราะว่าอาจเป็นข่าวเท็จทำให้ผู้รับข่าวเสียเวลาไปรับเงินและอาจเกิดความวุ่นวายกับธนาคารที่ถูกอ้างถึงได้นะคะข้อที่4ค่ะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะครูคิดว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามีการอ้างอิงแหล่งที่มาและตรวจสอบได้และควรที่จะเผยแพร่ต่อเพราะว่าเป็นข่าวที่แสดงความชื่นชมและภาคภูมิใจของคนไทยให้รับทราบเห็นไหมคะเป็นข่าวที่ควรจะยกย่องชื่นชมและอย่างที่นักเรียนตอบมาอาจจะเกิดแรงบันดาลใจหรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆคนอื่นๆที่คิดอยากจะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายค่ะนักเรียนในส่วนของข้อมูลจาก Facebook นะคะคุณครูคิดเห็นว่าไม่มีความน่าเชื่อถือเลยเพราะว่าร้านค้าไม่น่าเชื่อถือข้อมูลไม่มีรายละเอียดเพียงพอเช่นไม่มีการรับรองจากอย.ครีมในปัจจุบันก่อนที่จะใช้ตรวจสอบง่ายๆเลยมีระบุอย.หรือไม่ถูกไหมถ้าเป็นของที่ไม่ปลอดภัยใช้แล้วอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังหรืออาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเผยแพร่เลยเพราะว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะคะนี่ก็เป็นแนวคำตอบทั้งหมดที่นักเรียนได้ตอบกันไปแล้วสุดท้ายเลยเราจะเข้าสู่การสรุปบทเรียนเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพราะฉะนั้นเด็กๆตอบเสียงดังๆเลยสิ่งที่เราจะใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีอะไรบ้างในวันนี้ที่เราได้พิจารณาไป
1: แหล่งที่มา
0: อันดับแรกคือแหล่งที่มาใช่ไหมคะมีอะไรอีกบ้างวันที่เผยแพร่อะไรอีกคะสถานที่ใช่ไหมลูกแล้วก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆนะคะเก่งมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆได้วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาความน่าเชื่อถือได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยนะคะคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือได้อย่างดีแน่นอนอย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญต้องพิจารณาแหล่งที่มาแหล่งอ้างอิงต่างๆที่และวันที่เวลาระบุชัดเจนหรือไม่แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นั่นเองนะคะครูฝากไว้ด้วยนะเอาล่ะนักเรียนคะสรุปเพิ่มเติมของคุณครูในวันนี้นะคะการรับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆผู้รับข้อมูลต้องใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่โดยพิจารณาจากผู้เขียนหน่วยงานเจ้าของข้อมูลวันที่เผยแพร่และแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงเห็นไหมคะโดยสรุปแล้วหลักๆเลยนักเรียนจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนตรวจสอบในเรื่องของวันที่เผยแพร่ชื่อผู้ที่เผยแพร่นะคะหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆที่เราสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนี่คือหลักการคร่าวๆที่เราจะใช้ในการพิจารณาแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะเอาล่ะนักเรียนคะวันนี้กิจกรรมของเราก็จบไปแล้วนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือครั้งที่2นะคะและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่1ใบงานที่2

0: เรื่องสติกเกอร์รณรงค์และ2ใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องข้อมูลน่าเชื่อถือนั่นเองซึ่งใบงานทั้ง2ใบนี้นะคะคุณครูปลายทางดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะแล้วครั้งหน้านะคะเราจะเรียนกันที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ค่ะอย่างในชื่อใบงานบอกไว้แล้วเราจะมีการลงมือสร้างสติกเกอร์รณรงค์กันแล้วจะมีวิธีการสร้างอย่างไรบ้างในครั้งหน้าเรามารอรับชมไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: การได้ทั้งหมดทำความ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญชิมเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมานะคะเราเริ่มเรียนในหน่วยของการคูณแล้วมีนักเรียนได้กลับไปท่องสูตรคูณกับคุณครูบ้างหรือไม่คะนักเรียนปลายทางไหนนักเรียนต้นทางเมื่อวานมีใครมาท่องสูตรคูณกับคุณครูบ้างเนี่ยยกมือให้ดูคุณครูดูหน่อยมีเพื่อนๆเริ่มมาท่องสูตรคูณกับคุณครูแล้วนะคะนักเรียนคนอื่นที่ยังไม่ได้มาท่องนะคะอย่าลืมมาท่องกับคุณครูด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการคูณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าชั่วโมงที่2ของการคูณเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนต่อยอดจากเดิมไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยพาหุคูณชื่อเรื่องวันนี้ของเรานะคะคือการคูณจำนวนมากกว่า2หลักจำนวนที่เป็นพาหุคูณของ10คำว่าพาหุคูณของ10นักเรียนรู้จักไหมคะไม่รู้จักใช่ไหมคะนักเรียนยังอาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะคะว่าการที่จำนวนนั้นเป็นพาหุคูณของ10เป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่นักเรียนเรียนเนี่ยเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องหาผลคูณและแสดงวิธีทำโจทย์การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพาหุคูณของ10พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้ยังจำได้ไหมเอ่ยวิธีการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของการคูณที่ได้เราทำอย่างไรเอ่ยทำอย่างไรคะการประมาณนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วคุณครูแพลวอยากจะนักเรียนประมาณด้วยว่าคำตอบของนักเรียนสมเหตุสมผลหรือไม่ได้ไหมคะถ้าได้แล้วกิจกรรมเบื้องต้นของเรานะคะคือหนูน้อยคูณคล่องนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะหยิบแบบฝึกหัดหนูน้อยคูณคล่องขึ้นมายังไม่เปิดก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถหยิบสมุดของตนเองขึ้นมาเตรียมความพร้อมทำหนูน้อยคูณคล่องนะคะในวันนี้คุณครูแพลวมีโจทย์มาให้ด้วยกันทั้งหมด10ข้อเหมือนเดิมเลยหากใครทำถูกทั้ง10ข้อก่อนเวลานะคะนักเรียนสามารถมารับสะสมสแตมป์ของตัวเองได้เพิ่ม1ดวงในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาตอนนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวรอทำพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางเตรียมสมุดขึ้นมาฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังคะไหนใครพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนลงมือทำหนูน้อยคูณคล่องได้เลยค่ะให้เวลา1นาทีครึ่งนะคะ

0: าวมาตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอใครไม่เสร็จไม่เป็นไรอ่าววางดินสอทุกคนเลยอ่าเพื่อนข้างๆสำรวจสิคะวันตอนนี้เพื่อนของเราทำไปแล้วกี่ข้อนะคะอ่ะเพื่อนข้างๆสำรวจของเพื่อนตัวเองทำแล้วกี่ข้อเปิดให้เพื่อนข้างๆดูตอนนี้เราไม่มีการแก้ไขนะคะอ่าวพร้อมเฉลยแล้วหรือยังอ้าวพร้อมแล้วดังนั้นถ้าใครถูกกาถูกใครผิดให้กาผิดแล้วแก้จำนวนที่ถูกต้องลงไปแก้ผลคูณที่ถูกต้องลงไปนะคะอ้าวข้อที่1ไหนอ่านพร้อมกันข้อที่1 2คูณ5เท่ากับ10อ่า2คูณ5เท่ากับ10อ้าวข้อที่2 8คูณ1เท่ากับ8อ้าวข้อที่3 5คูณ5เท่ากับ25ข้อที่4 3คูณ2เท่ากับ6ข้อที่5 7คูณ4เท่ากับ28อ้าวข้อที่6 9คูณ2เท่ากับ18อ่าข้อที่7 4คูณ8เท่ากับ32ข้อที่8 5คูณ9เท่ากับ45ข้อที่9 2คูณ6เท่ากับ12และข้อสุดท้าย
1: 4คูณ0เท่ากับ0
0: อ้าวรวมคะแนน10คะแนนของตนเองรวมคะแนน10คะแนนของตนเองในวันนี้อ้าวไหนใครได้10คะแนนเต็มบ้างเดี๋ยวเอาสมุดสแตมป์มาสะสมสแตมป์ของตนเองได้ท้ายชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่ยังได้ไม่ครบ10นักเรียนจะต้องกลับไปฝึกท่องสุคูณนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้คุณครูแพลวจะลดเวลาเหลือแค่1นาทีวันพรุ่งนี้ลดเวลาเหลือแค่1นาทีดังนั้นทุกคนต้องกลับไปทบทวนของตนเองทุกคนปิดแบบฝึกหัดหนูน้อยคุณคล่องแล้วเก็บลงใต้โต๊ะได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะได้เลยเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อย่าลืมเราจะลดเวลาลงเหลือเพียงแค่1นาทีพร้อมไม่พร้อมในวันพรุ่งนี้พร้อมต้องกลับไปฝึกท่องสุคูณให้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทบทวนการคูณกันก่อนนักเรียนได้เรียนการคูณมาแล้วสิ่งสำคัญของการคูณคือนักเรียนต้องท่องสุคูณให้ได้นะคะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะคุณครูแพลมานักเรียนลองดูโจทย์พร้อมกันสิคะอ่านพร้อมกันหนึ่งคูณสิบห้าเท่ากับ15นะคะต่อไปคุณครูแพลวเริ่มต่อเป็น2คูณ15 30หาอย่างไรได้บ้างบางคนบอกว่าหนูก็บวกต่อเพราะว่าตอนนี้คุณครูแพลวมีอันเดิมให้ดังนั้นหนูก็บวกเพิ่มอีก15ได้เป็น30ต่อไป3คูณ15
1: 45
0: ได้เท่าไหร่คะ45อาจจะบวกต่อจากเดิมเพิ่มอีก15จึงได้เป็น45ต่อมาเป็น4คูณ15ได้เท่าไหร่คะหนูก็นับต่อเพิ่มอีก15ได้เป็น6 10ต่อมา5คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย75คราวนี้ต่อมามาดูกันต่อ6คูณ15ล่ะ80หรือ9090จาก75เพิ่มขึ้นอีก15รวมเป็น90นะคะต่อมา7คูณ15
1: 100
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 100
0: 90เพิ่มอีก15สิเท่าไหร่ให้มั่นใจ105นะคะดังนั้นได้มาเป็น105ต่อมาเป็น8คูณ15
1: 120
0: เท่าไหร่นะ
1: 120
0: จาก105เพิ่มขึ้นอีก15รวมเป็น120นะคะได้มาเป็น120ต่อไปสิคะ9คูณกับ15
1: 135
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 135
0: 135จากการคูณทั้งหมดตรงนี้จะเห็นได้ว่าทุกข้อเลยคูณกับ15คล้ายๆกับสุคูณแม่15จำได้ไหมคะแต่คุณครูแพลวนำเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9จำนวนเหล่านี้เราเรียกว่าเลขโดดถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวนำเลขเหล่านี้คูณจะได้ตามนี้ถ้าคุณครูแพลวขอต่อไปจะต้องเป็นอะไรคูณกันคะ10คูณ15จากเดิมเรามี1ถึง9อยู่แล้วคุณครูแพลวขอมาต่อว่าถ้าคุณครูแพลวอยากได้เป็น10คูณกับ15 150คราวนี้คุณครูไปถามใหม่นักเรียนหาอย่างไรได้บ้างเมื่อกี้นักเรียนเอาวันเดิมที่เป็นที่9คูณ15อยู่แล้วบวกเพิ่มอีกถูกต้องไหมคะได้มาเป็น150แต่ถามว่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้ล่ะถ้านักเรียนไม่รู้ก่อนเลยว่ามี9คูณ15ได้เท่าไหร่เอา1คูณอะไรนะ1คูณ15ก่อนได้15แล้วอยากต่อไปมันกลายเป็น10ทำอย่างไรดี
2: เติม
0: 0ตรงไหนดีคะเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวเพราะตอนนี้เรานํา10คูณทุกคนตั้งใจฟังนะคะตอนนี้เราได้แล้วว่าถ้า10คูณกับ15นักเรียนไม่มีอันเดิมอยู่แล้วนักเรียนสามารถทําได้โดยการนํา1คูณกับ15ก่อนได้15แล้วเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวคุณครูแพรขอไปต่อที่20บ้าง20คูณ15นักเรียนคิดว่าได้เท่าไหร่
1: 300
0: 300หาอย่างไรคะเอา2คูณ15ก่อนซึ่งรู้ยัง2คูณ15ได้เท่าไหร
1: ่
0: นี่ไงมีอันเก่าให้ดู2คูณ15ได้30แล้วทำอย่างไรดี
1: เติ
0: ม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวจึงได้มาเป็นเท่าไหร่คะ300นักเรียนเริ่มได้หลักการแล้วว่าพอเป็น20นักเรียนนำแค่2คูณกับ15ก่อนได้เป็น30เติม0ต่อท้าย1ตัวจึงได้มาเป็น300ต่อไปเตรียมตัวนะคะคุณครูแพรขอตอบเป็นที่30คูณ15 30คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย450หายอย่างไรคะนํา3คูณ15ก่อนซึ่งได้เป็น45แล้วทำอย่างไรอีกเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวจึงได้เป็น450นะคะเก่งมากๆเลยต่อที่40คูณ15 40คูณ15เท่าไหร่เอ่ย600ได้มาอย่างไรคะ
1: เอา
0: 4นํา4คูณ15ก่อนได้เป็น60ต่อมาทำอย่างไรเติม0ต่อท้าย1ตัวเพราะตอนนี้กลายเป็น40คูณ15จึงได้มาเป็น600ต่อไปนะคะ50บ้าง50คูณ15ได้เท่าไหร่คะ750ถูกต้องไหมคะ750มาจากไหนอธิบายให้ฟังหน่อย
1: 5
0: คูณ 15นำ5คูณ15ได้เท่าไหร่ก่อน75แต่ตอนนี้เป็น50คูณ15ต้องทำอย่างไรดีเติม0ต่อท้าย1ตัวได้เป็น750จากนั่งนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเดิมเป็นแค่1 2 3 4 5นักเรียนหาคำตอบเลยแต่พอกลายเป็น10 20 30 40 50นักเรียนแค่ทำอย่างไรดีนำผลคูณเดิมที่นำเลข1ถึง5เนี่ยไปคูณแต่เติม0ต่อท้าย1ตัวคุณครูแพรขอต่อให้ครบหน่อยจากเมื่อกี้เรายังมีต่อดังนั้นขอต่อเป็น6คูณ15 6คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย900ก็นำ6คูณ15ก่อนได้เท่าไหร่คะ6คูณ15ได้90แต่เติม0ต่อท้าย1ตัวได้เป็น900นะคะต่อมาถ้าเป็น70คูณ15บ้าง70คูณ15บ้างได้เป็น
1: 1,050
0: เท่าไหร่เอ่ย1,000เท่าไหร่เอ่ย1,050เพราะว่าถ้า7คูณ15ได้เท่าไหร่ก่อนคะ105เติม0ต่อท้าย1ตัวนักเรียนจะอ่านได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย1,000เท่าไหร่มั่นใจหน่อยเร็ว
1: 1,050
0: ได้มาเป็น1,050นะคะต่อไปเป็น8คูณ15ค่ะ8คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 1,000
0: เอาอันเดิมก่อน8คูณ15คะ120ต่อมาถ้าเป็น80ต้องเติม0ต่อท้าย1ตัวจึงได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1,200
0: ได้มาเป็น 1,200 นะคะสุดท้าย9คูณ15
1: 1,350
0: เท่าไหร่นะมั่นใจเลย90คูณ15ได้มาเป็น 1,350 คราวนี้นักเรียนดูพร้อมกันจากการคูณของเราจะเห็นได้ว่าถ้าคุณครูแพลวนำ10 20 30 40 50 60 70 80 90เนี่ยไปคูณเนี่ยจำนวนที่คุณครูแพลวอ่านเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าจำ

0: วณที่เป็นพหุคูณของ10ได้ไหมคะดังนั้นจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10มีอะไรบ้างเริ่มต้นที่10 20 30 40 50 60 70 80 90 100มีไหมไม่มีจะมีแค่นี้คือมีแค่9จำนวนได้แก่10ถึง90ได้ไหมคะดังนั้นจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10นักเรียนรู้จักยังเอ่ยรู้จักแล้วนั่นคือ10ถึง90จำนวนที่เป็น10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90นั่นเองนะคะการที่นักเรียนมีจำนวนเหล่านี้ไปคูณกับจำนวนอื่นๆหรือวันนี้เรื่องที่เราเรียนเป็นจำนวนที่มากกว่า2หลักนักเรียนจะทำได้อย่างไรเหมือนกับข้อนี้เลยนักเรียนบอกนักเรียนนำ6คูณก่อนอย่างเช่น60คูณกับ15นักเรียนนำแค่6คูณกับ15ก่อนได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วนักเรียนทำอย่างไรต่อคะเติม0ต่อท้ายกี่ตัวดี1ตัวดังนั้นนะคะในวันนี้เมื่อนักเรียนหาผลคูณของจำนวนที่คูณกับ10 20 30 40ไปเรื่อยๆจนถึง90เนี่ยเราสามารถหาผลคูณได้โดยการที่นักเรียนนำ1 2 3 4หรือ9ตามลำดับแล้วเสร็จแล้วเติม0ต่อท้าย1ตัวดังนั้นนักเรียนจะหาผลคูณได้โดยการนำจำนวนนัดนั้นคูณกับ1 2 3 4หรือ9ตามลำดับหลังจากนั้นต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวได้ไหมเอ่ยดังนั้นถ้าวันนี้คุณครูแพลวมีจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ให้นักเรียนหานักเรียนแค่นำดูว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนอะไรนำเลข1 2 3 4หรือ9ที่ตามโจทย์ไปคูณกับจำนวนนับนั้นก่อนหลังจากนั้นเมื่อได้ผลคูณแล้วอย่าลืมต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัวดี1ตัวได้ไหมเอ่ยอ่ะก่อนอื่นขอทบทวนคล้ายๆกับการบ้านเมื่อวานของนักเรียนก่อนโดยการหาผลคูณต่อไปนี้โดยเมื่อวานมีการบ้านนักเรียนได้ทำการบ้านหรือไม่คะในข้อนี้คุณครูแพลให้โจทย์มาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 3 คูณ 2,138
0: ในข้อนี้นะคะ3 คูณ 2,138 3 คูณ 2,138ในข้อนี้นักเรียนต้องท่องสุคูณแม่อะไรได้เอ่ย
1: 3
0: แม่3ท่องแม่3ได้ไหม
1: ได
0: ้ท่องแม่3ได้กันอยู่แล้วเริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะ
1: 3
0: คูณ8ในข้อนี้เราจะคูณแบบแนวนอนไม่ต้องไปแสดงวิธีทำดังนั้นนักเรียนเริ่มจากการนำ3คูณกับ8 3คูณ8ไหน3คูณ8ได้เท่าไหร่เอ่ยให้เวลาคิดสักครู่นึง3คูณ8ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 24
0: 3 8 24ใส่อย่างไรดีเวลาเราใส่4เราจะใส่4อยู่ห่างๆก่อนเพราะว่าเป็นในหลักหน่วยนะคะนำ4ใส่4แล้วก็ทด2ที่หลัก10นะคะดังนั้นเราทด2นะคะบนเลข3ต่อไปเรานำ3คูณอะไรคะ
1: 3
0: นำ3คูณอะไรดีไหนกลุ่มที่4นำ3คะ
1: 3คูณ3
0: ดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังแล้วก็ฟังด้วยนะคะว่าตอนนี้คุณครูสอนถึงตรงไหนไม่งั้นนักเรียนจะตอบไม่ได้เริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะ
1: 3
0: ตอนนี้เราต่อที่3คูณ3 3คูณ3ในหลัก10ได้เท่าไหร่เอ่ย6หรือ9
1: 9
0: 3คูณ3ได้9นะคะแต่สังเกตมีอะไรอีกมีทดอีก2จึงรวมเป็นเท่าไหร่คะ
1: 11
0: 11ใส่อย่างไรดีเอ่ยคนครูแพลนำ1นะคะมาใส่ด้านหน้าเลข4นะคะและไปทด1บนเลข1ในหลักร้อยนะคะต่อมานำ3คูณอะไรคะ
1: 3คูณ
0: 1นำ3คูณ1ในหลักร้อย3คูณ1ในหลักร้อยได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 3
0: 3คูณ1ได้3แต่สังเกตต่อมีทดไหม
1: ม
0: ีทดอีก1จึงรวมเป็น4คุณครูแพลนำ4มาใส่ข้างหน้าเลข1ต่อมานำ3คูณอะไรคะนำ3คูณ2ในหลักพัน3คูณ2ในหลักพันได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ2ในหลักพันได้6สังเกตมีทดไหมไม่มีดังนั้นเราได้6นะคะ3คูณ2ได้6คุณครูแพลใส่6นะคะข้างหน้าเลข4เลยหลังจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วอย่าลืมต้องใส่อะไรด้วยใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะอันนี้เป็นการคูณจำนวน1หลักกับจำนวนที่มากกว่า4หลักที่นักเรียนเคยเรียนไปเมื่อวานการบ้านของนักเรียนเวลานักเรียนปฏิบัติสามารถทำเหมือนกับตัวอย่างวันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกลับไปทบทวนของตัวเองอีก1รอบในข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการคูณแค่จำนวน

0: 1หลักอยู่กับจำนวนที่มากกว่า4หลักเดี๋ยวคุณผู้เพียวขอเปลี่ยนโจทย์บ้างอ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกัน
1: 30 + 2138
0: ในข้อนี้30 + 2138บางคนบอกว่าเริ่มได้คำตอบแล้วถูกต้องไหมคะแต่วันนี้เราอยากเขียนแสดงวิธรรมดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่การเขียนแสดงวิธรรมการเขียนแสดงวิธรรมคุณครูแพลวเริ่มจากการนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนนั่นก็คือ30 + 2138จากโจทย์ตอนนี้มีจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10ยังคะมีแล้วไหนบอกหน่อยจำนวนนั้นคืออะไร30นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าจากโจทย์จำนวนไหนเราเรียกว่าจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10อีก1รอบจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10ได้แก่อะไรบ้าง10 20 30 40 50 60 70 80 90 100มีไหมไม่มีดังนั้นเราจะได้ตั้งแต่10 20ไปเรื่อยๆจนถึง90ในข้อนี้จำนวนที่เป็นพหูคูณของ10ได้แก่อะไรเอ่ย30นะคะดังนั้นคุณครูแพลบอกว่า30เนี่ยเป็นพหูคูณของ10ถ้านักเรียนจะเขียนแสดงวิธีทำให้นักเรียนมาดูก่อนว่า30สามารถเขียนในรูปการคูณกับ10ได้อย่างไร30ถ้าคุณครูแพลบอกอยากให้นักเรียนเขียนในรูปการคูณของ10ให้หน่อยได้กี่แบบ30สามารถเขียนในรูปการคูณกับ10เขียนได้อย่างไรบ้างได้เท่าไหร่เอ่ย3 × 10หรืออีกแบบหนึ่งถ้าแบบแรกได้เป็น3 × 10อีกแบบหนึ่งสลับสามารถสลับตำแหน่งได้เป็น10 × 3แต่ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ30เหมือนกันดังนั้นจากจำนวนที่เป็นพหูคูณของ10ตอนนี้คือ30คุณครูแพลบอกว่าเราสามารถมาดูกันก่อนสามารถเขียนได้เป็น3 × 10และ10 × 3ถามว่าเวลาเราจะนำไปเขียนแสดงวิธรรมนักเรียนจะเลือก3 × 10หรือ10 × 3ให้นักเรียนไปสังเกตที่โจทย์นักเรียนสังเกตที่โจทย์ก่อนตอนนี้30มาอยู่เป็นจำนวนถูกต้องไหมคะดังนั้นอันดับแรกคุณครูแพลบอกว่านักเรียนดูเวลาเราแสดงวิธรรมเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าให้นำ3ไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งแสดงว่าเวลาเราเลือกเราควรนำเลข3เนี่ยให้ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นถ้านักเรียนเลือก3 × 10แปลว่าตอนนี้เราจะนำ3 × 10มาเขียนแล้วค่อยเขียนคูณด้วย2138ใกล้กันไหมคะระหว่างเลข3กับอีกจำนวนหนึ่งใกล้กันไหมไม่ใกล้ดังนั้นเวลานักเรียนเลือกในข้อนี้เราจะเลือกเป็น10 × 3คุณครูแพลวเลยบอกว่าจาก30เราจะเขียนเป็น10 × 3นะคะแบบนี้แล้วใส่วงเล็บเพราะตอนนี้30เราเปลี่ยนให้เขียนในรูปของการคูณด้วย10ได้เป็น10 × 3ทำไมถึงเลือกอันนี้เพราะว่าคุณครูแพลวจะเขียนโจทย์เดิมต่อว่าคูณกับ2138เลข3ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งยังคะใกล้ยังเอ่ยถ้าเขียนแบบนี้ใกล้แล้วดังนั้นเวลานักเรียนเลือกให้ถูกด้วยนะคะถึงจะเขียนได้2แบบแต่เลือกจำนวนที่เป็นเลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมคะอ้าวจากเมื่อกี้ที่เราช่วยกันสรุปเราจะนำ3ไปคูณกับอะไรก่อนเราจะนำ3ไปคูณกับอะไรก่อนคะ2138ดังนั้นบรรทัดที่2คุณครูแพลวเขียนเท่ากับคูณ10ไว้เหมือนเดิมเพราะว่าคูณ10เราบอกว่าเราค่อยคูณตอนสุดท้ายหลังจากนั้นคุณครูแพลวจับกลุ่มใหม่จับเป็นการนำ3คูณกับ2138ได้ไหมเอ่ยในบรรทัดที่2นักเรียนจะได้แบบนี้10คูณเขียนไว้เหมือนเดิมเรามาจับกลุ่มใหม่คือการนำ3คูณกับ2138ต่อมา10คูณเรายังไม่ได้คูณเราเขียนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนักเรียนช่วยคูณยันยาวนอนเลยนำ3คูณกับ2138เมื่อกี้เราหามายังใครจำได้บ้างเมื่อกี้เราหามายัง3คูณกับ2138ได้เท่าไหร่6,000เท่าไหร่นะใครจำได้บ้าง6,414เพราะว่าเราคูณไปก่อนหน้านี้แล้วคุณครูแพลวจึงนำผลคูณมาใส่ได้เลยการที่มี10คูณกับ6,414ทำอย่างไรนะจำได้ไหมเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวของจำนวนนั้นดังนั้นผลคูณที่ได้มาคุณครูแพลวนำ6,414มาเขียนก่อนนะนักเรียนสังเกตนะคะเวลาเขียนตอนนี้คุณครูแพลวจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคเพราะเดี๋ยวเราจะนำศูนย์มาเติมต่อท้าย1ตัวเมื่อเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวแล้วเราค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคได้ไหมคะอ้าวไหนบอกหน่อยเครื่องหมายจุลภาคในข้อนี้จะอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ย

0: หน้าเลข1หรืออยู่ระหว่างเลข4กับเลข1อ้าวอ่านคำตอบพร้อมกันข้อนี้คำตอบที่ได้เป็นหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบดังนั้นวิธีการเขียนนะคะเราเขียนได้อย่างไรอันดับแรกนักเรียนมาพิจารณาก่อนว่าจำนวนใดเป็นพหุคูณของ10หลังจากนั้นนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกับ10นักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะเขียนแบบไหนโดยให้เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งในข้อนี้30เป็นจำนวนแรกคุณครูแพลวจึงเขียนเป็น10คูณ3หลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องมาจับกลุ่มใหม่เพราะเราบอกว่าเราจะนำ3ไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งก่อน10เราเขียนไว้เหมือนเดิมนำ3คูณกับ 2,138 นักเรียนหาผลคูณได้แล้วนำผลคูณลงมาใส่ในบรรทัดถัดมาจำนวนไหนที่ยังไม่คูณเราเขียนไว้เหมือนเดิมในตำแหน่งเดิมเห็นไหมคะ10คุณครูแพลวคงไว้ที่เดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนหลังจากนั้นเราค่อยมาทำมันอย่างไรนับ 6,414 มาเขียนเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะวันนี้1ตัวจึงได้คำตอบอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่ะคราวนี้นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวข้อถัดไปให้นักเรียนช่วยกันตอบแล้วถึงจะเป็นเวลาของนักเรียนได้ปฏิบัติได้ไหมคะได้นะคะอ่ะมาดูพร้อมกันอ่ะก่อนอื่นคุณครูแพลวลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันก่อนนะคะอ่ะการตรวจสอบสมเหตุสมผลของคำตอบอันดับแรกคุณครูบอกว่า2,138 ใกล้เคียงกับ 2,000 ดังนั้นเราก็นำใหม่จากโจทย์เป็น30คูณกับ 2,138 คุณครูแพลวจึงนำ30คูณกับ 2,000 ได้เท่ากับ 60,000 นักเรียนดูคำตอบของเราสิคะคำตอบของเรายังอยู่ใกล้เคียงกับ 60,000 ไหมคะใกล้เคียงไหมเอ่ยใกล้เคียงนะคะดังนั้นข้อนี้ที่เราหาคำตอบมาเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลได้ไหมเอ่ยได้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างถัดมาพร้อมกันคุณครูแพลวมีมาให้ด้วยกันทั้งหมด2โจทย์อ่ะนักเรียนอ่านโจทย์ที่1พร้อมกันค่ะเท่าไรเอ่ย
1: 1,910 คูณ50เท่ากับจำนวนใด
0: อ้าวข้อที่210เท่ากับจำนวนใด2ข้อนี้นักเรียนสังเกตสิคะคล้ายกันไหมคะโจทย์เราคล้ายกันต่างกันอย่างไรเอ่ยสลับตำแหน่งถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนคิดว่าคำตอบ2ข้อนี้เท่ากันไหมเอ่ยเท่ากันเพราะนักเรียนรู้จักสมบัติการสลับที่ของการคูณอยู่แล้วแต่มาดูวิธีการเขียนว่าในการเขียนแสดงวิธีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่ะคุณครูแพลวขอเริ่มที่ข้อที่1อันดับแรกเราเริ่มที่วิธีทำนักเรียนนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนนักเรียนนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนเมื่อนักเรียนเขียนโจทย์ได้แล้วมาสังเกตที่โจทย์ของเราในข้อนี้จำนวนใดเป็นพหุคูณของ10คะ50ดังนั้น50ตรงนี้ที่เป็นพหุคูณของ10ให้นักเรียนสังเกตต่อว่าเขียนในรูปการคูณของ10ได้แบบใดบ้างอันดับแรกก่อนได้เป็น5คูณ10และอีกแบบนึง10คูณ5ดังนั้นเราเขียนได้2แบบคือ5คูณ10และ10คูณ5ในข้อนี้นักเรียนจะเลือกแบบใดดีนักเรียนไปสังเกตเราจะต้องการนำมาใส่แทนตรง50โดยการให้เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งจะเลือก5คูณ10หรือ10คูณ5ดีคะ
1: 10คูณ5
0: อะไรเอ่ย
1: 10ค
0: ู
1: ณ5
0: เดี๋ยวมาดูกันดังนั้นคุณครูแพลวบอกเรามาเริ่มเขียน3,910มาก่อนเป็นจำนวนที่1คุณครูแพลวเขียนก่อนต่อมาเราจะต้องหาจำนวนที่ของ50ว่านักเรียนเลือกอะไรดีโดยให้เลขโดดใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งให้โอกาสตอบอีกหนึ่งรอบจะเลือก5คูณ10หรือเลือก10คูณ5คะ5คูณ10เพราะเราจะได้เห็นได้ว่าเลข5จะใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นคุณครูแพลวจึงเลือกมาเป็น5คูณ10นี่ได้แล้วบรรทัดที่1บรรทัดที่2จับกลุ่มใหม่เรานำอะไรมาคูณกันก่อนคะนำอะไรมาคูณกันก่อน3,910 คูณกับ5ก่อนถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวจึงนำมาเขียนในวงเล็บใหม่โดยการนำ3,910 คูณกับ5ส่วน10ที่ยังไม่ได้คูณเราเขียนไว้เหมือนเดิมนี่คือบรรทัดที่2บรรทัดที่3ช่วยกันหาผลคูณหน่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มคูณยาวๆนอนอันดับแรกนำ5คูณอะไรคะนำ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ0ได้0อ่ะใส่0ต่อไปนำ5คูณอะไรคะต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ1ได้5ดังนั้นใส่5ต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ9ได้45ใส่

0: ไป5ทด4นะคะคุณครูแพรไปทดที่เลข0ข้างบนนะคะอ่ะต่อไปนํา5คูณอะไรคะ5คูณ0ได้0ทดอีกเท่าไหร่เอ่ยทดอีก4รวมเป็น4อ่ะคุณครูแพรใส่4ต่อไปนํา5คูณอะไรคะ5คูณ3ได้เป็น15ดังนั้นใส่15ก่อนแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคใช่คำตอบของเรายังเอ่ยยังเพราะเรายังเหลืออะไรอีกนักเรียนดูดีๆยังเหลือคูณ10ดังนั้นเขียนคูณ10ไว้ก่อนเมื่อนักเรียนได้บรรทัดนี้แล้วบรรทัดสุดท้ายให้นักเรียนนำผลคูณที่ได้มาเขียนแล้วทำอย่างไรดีเติม0ต่อท้ายอีก1ตัวเริ่มแรกคุณครูแพรเขียนก่อนนะคะโดยการนำผลคูณมาเขียนหลังจากนั้นอย่าลืมเติมอะไรต่อ0ต่อท้ายอีก1ตัว0ที่มีอยู่ไม่ใช่0ของที่เป็นการคูณกับ10นะคะเป็น0ของผลคูณของเราดังนั้นคุณครูแพรขอเติม0ที่เป็นของ10ให้สีแตกต่างกันหลังจากนั้นเมื่อครบแล้วนักเรียนค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ครบเอาอ่านผลคูณพร้อมกันผลคูณของเราได้เป็น
1: 15,500
0: ได้คำตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นการเขียนดังนั้นนักเรียนสังเกตแต่ละข้อจะเลือกตรงนี้ที่แตกต่างกันนักเรียนดูได้ไหมคะถ้าได้เดี๋ยวขอข้อที่2นะคะอีก1ข้อในข้อที่2นะคะโจทย์ของเราจะคล้ายเดิมเลยแต่เป็น50คูณกับ3910อันดับแรกวิธีทำเรามาเขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมในข้อนี้จำนวนอะไรที่เป็นพหุคูณของ10นะคะ50อันดับแรก50เขียนได้กี่แบบ2แบบเขียนได้เป็น5คูณ10และ10คูณ5เราจะเขียนในรูปการคูณของ10ได้2แบบตามที่นักเรียนบอกอ่ะมาในข้อนี้อันดับแรก50อยู่จำนวนแรกนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะใช้5คูณ10หรือ10คูณ5 10คูณ5นะคะดังนั้นคุณครูแพรก็เลือกที่10คูณ5คูณกับ3910นี่คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2เราเปลี่ยนใหม่เราจะนำอะไรไปคูณกันก่อนนำ5คูณกับ3910ดังนั้นคุณครูแพลวเขียนบรรทัดที่2 10คูณไว้เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนวงเล็บเห็นไหมคุณแพลวจับกลุ่มใหม่ที่คูณใหม่10คูณยังไม่ได้คูณเหมือนเดิมคุณครูแพลวนำมาเขียนก่อนเมื่อกี้เราหาผลคูณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะคำตอบเท่าเดิมคุณครูแพลวเลยเอาคำตอบมาเติมหลังจากนั้นเมื่อเราได้ผลคูณแล้วให้นักเรียนนำผลคูณมาใส่แล้วเติม0ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่านคำตอบพร้อมกันคำตอบของเราคือ
1: 15,500
0: คำตอบข้อที่1กับข้อที่2เท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะดังนั้นขอสรุปสักเล็กน้อยว่าดังนั้นถ้าเราได้ข้อที่1 3910คูณ50เท่ากับ 1,545,500ในข้อที่2ที่เราคิดเมื่อกี้ว่า50คูณกับ3910ก็ได้คำตอบที่ทำไมกันเท่ากันเราจึงสามารถบอกได้ว่าจำนวน2จำนวนนี้ถึงคูณคนละตำแหน่งกันแต่ผลลัพธ์เท่ากันไหมคะเท่ากันได้ไม่เอ่ยดังนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยคุณครูแพลวนะคะมีข้อที่3กับข้อที่4ให้กับนักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่เป็นผู้หญิงทำในข้อที่3ส่วนนักเรียนปลายทางที่เป็นผู้ชายและนักเรียนต้นทางที่เป็นผู้ชายให้ทำในข้อที่4สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำลงในสมุดของตนเองได้เลยโดยการแสดงวิธีทำนักเรียนต้นทางนะคะหยิบใบงานที่คุณแพลวให้นะคะแล้วเดี๋ยวลงมือทำได้เลยผู้หญิงทำข้อไหนคะผู้หญิงข้อ3ผู้ชายทำข้อไหนเอ่ยข้อ4นะคะให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือปฏิบัติได้เลยฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยทำเสร็จไหมเอ่ยบางคนอาจจะเสร็จบางคนอาจจะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอสำหรับข้อไหนเป็นของใครตอบให้เสียงดังเช่นข้อที่3เป็นของผู้หญิงผู้หญิงต้องช่วยกันตอบเสียงดังถ้าข้อที่4เป็นของผู้ชายช่วยกันตอบเสียงดังแต่ทุกข้อนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะตอนนี้วางดินสอเดี๋ยวให้ตรวจสอบความถูกต้องหากใครถูกสามารถตรวจของตัวเองได้เลยหากใครผิดนักเรียนก็แก้ไขตามที่คุณแพลวเฉลยได้ไหมคะถ้าได้แล้วเราเริ่มกันที่ข้อที่3นะคะข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันตอนนี้ให้วางดินสอก่อนทุกคนนะคะบอกแล้วว่าให้ทำอย่างไรให้หันมาฟังแล้วอ่านช่วยกันตอบถึงข้อนี้ผู้ชายไม่ทำหนูก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ได้ไหมคะอันดับแรกวิธีทำคุณครูแพลวนำโจทย์ลงมาเขียนไหนตอบพร้อมกันข้อนี้จำนวนที่เป็นพหุคูณของ10คืออะไรเอ่ย20เขียนได้กี่แบบ2แบบในการเขียนคูณในรูปของ10ได้เป็นอะไรบ้างเอ่ย2คูณ10และ10คูณ2อันไหนข้อนี้ผู้หญิงบอกหน่อยเขียนอย่างไรต่อคะผู้หญิงที่ทำแล้ว10คูณ2เลยก่อนไหมไหนตอบว่าอะไรเอ่ย2 5543 คูณ10 2 คูณ10ไหนผู้หญิงคนไหนถูกต้องเหมือนของคุณครูแพลวบ้างเก่งมากๆเลยค่ะแบบของผู้หญิงบรรทัดแรกนะคะจะเห็นได้ว่า20อยู่เป็นจำนวนที่2ดังนั้นเราจึงเขียนเป็น2คูณ10เพื่อให้2ของเราใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งพอมาบรรทัดที่2นักเรียนจับกลุ่มใหม่เราจะต้องนำอะไรมาคูณกันก่อนคะเราจะนำอะไรมาคูณกันก่อนเร็วนำ 21,513 คูณกับอะไรก่อนคูณกับ2ก่อนดังนั้นบรรทัดที่2เราจึงมาจับกลุ่มใหม่นะคะได้แบบนี้หลังจากนั้นอย่าลืมเขียนแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเขียนอะไรอีกคูณ10ต่อท้ายอีกนะคะไหนคูณมาแล้วผลคูณได้เป็นอะไรเอ่ยไหนคูณมาแล้วผลคูณได้เป็นอะไรคะเอาผลคูณของในวงเล็บก่อนนะคะผลคูณของในวงเล็บได้เป็นอะไรเอ่ย 40,000 เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะ 40,000 คราวนี้เดี๋ยวมาคูณพร้อมกันถ้านักเรียนยังคูณไม่คล่องอันดับแรกทํา2คูณอะไรเอ่ย2คูณ3ได้เป็น6นะคะดังนั้นเริ่มแรกนำมาใส่6ต่อไปนำ2คูณอะไรคะผู้หญิงไม่มีเสียงเลยทำแล้วหรือยังเนี่ยผู้ชายบอกแล้วตอนนี้ก็ต้องวางดินสอแล้วช่วยกันตอบนำ2คูณ3ได้6ต่อไปนำ2คูณอะไรเอ่ย2คูณ1ได้2ใส่2ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ5ได้10ใส่0ทด1ใส่0และทด1นักเรียนสามารถเขียนทดได้เลยต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ1ได้2แต่มีทดอีก1เป็น3ดังนั้นใส่3สุดท้ายนำ2คูณอะไรนำ2คูณ2เป็น4นะคะใส่4และอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคเขียนแค่นี้ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังยังต้องเขียนคูณ10ต่อท้ายผลคูณที่ได้คือ43,026หลังจากนั้นเขียนคูณ10อีก1รอบนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วให้นักเรียนนำผลคูณมาเขียนแล้วเติม0ต่อท้ายอีกกี่ตัวอีก1ตัวเพราะวันนี้เป็นการคูณของจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวเขียนเท่ากับนำผลคูณที่ได้มาใส่และใส่ศูนย์ต่อท้าย1ตัวอ่ะผู้หญิงทุกคนอ่านคำตอบพร้อมกันค่ะ
1: 43,260
0: ถูกต้องไหมคะของใครถูกต้องตรวจสอบขั้นตอนในการเขียนแต่ละบรรทัดของตนเองด้วยนะคะคราวนี้ตอนนี้ผู้หญิงก็ต้องวางดินสอแล้วต่อไปเป็นข้อของผู้ชายตอบเสียงดังได้ไหมได้นะเดี๋ยวจะมาดูว่าเสียงดังมากกว่าหรือเบากว่าเสียงผู้หญิงมาดูพร้อมกันในข้อที่4ข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 40คูณ1คูณ3 43
0: 40คูณ 73,013 อันดับแรกบรรทัดแรกวิธีทำเราเขียนข้อความก่อนในข้อนี้จำนวนอะไรที่เป็นพหุคูณของ10คะ40ผู้หญิงช่วยกันตอบด้วยนะคะเพราะว่าข้อนี้เราไม่ได้ทำจะได้ทบทวนอีกหนึ่งรอบ40ในข้อนี้ผู้ชายเนี่ยบอกหน่อยบรรทัดแรกเขียน

0: เห็นว่าอย่างไรดีบรรทัดแรกเขียนว่าอะไรในวงเล็บ
1: 10 คูณ 4
0: ในวงเล็บ10คูณ4นะคะแล้วก็ทำอย่างไรอีก
1: คูณ 73,013
0: คูณกับ 73,013 เราจะได้บรรทัดที่1มาแบบนี้บรรทัดที่2คือการจับกลุ่มใหม่จับกลุ่มใหม่แล้วจะนำ4ไปคูณกับ 73,013 ดังนั้น10เรายังไม่คูณทำอย่างไรดีเขียนเหมือนเดิมได้ไหมคะ10เรายังไม่คูณเราก็เขียนเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราจับกลุ่มใหม่เห็นไหมถ้านักเรียนเขียนแบบนี้4ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งเขียนง่ายกว่าได้ไหมคะไหนผู้ชายคูณในวงเล็บมาแล้วได้เท่าไหร่คะผู้ชายคูณในวงเล็บมาแล้ว
1: 2,892
0: ได้คำตอบมาถูกต้องไหมคะดังนั้นเราใส่10คูณเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะได้คำตอบเหมือนนักเรียนชายมาเลยนะคะในส่วนนี้อ่ะได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบได้มาเป็น 292,052 ถ้านักเรียนคุณยังนอนอย่าลืมให้มีทดแบบนี้แสดงให้เห็นได้เลยแต่สุดท้ายใช่คำตอบของเรายัง
1: ย
0: ังต้องเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวดังนั้นคำตอบที่เราได้อ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 2,292,052
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องใครที่ผิดพลาดสามารถแก้ไขของตนเองได้เลยนะคะทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายอ่ะจะสังเกตได้ว่าวันนี้จำนวนที่คูณจำนวนที่คูณเป็นจำนวนใช่เลขหนึ่งไหมไม่ใช่แต่เป็นจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10อีกหนึ่งรอบจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10มีอะไรบ้างนะคะ10

0: เก่งมากๆเลยนะคะเรามีแค่10 20ไปเรื่อยๆจนถึงแค่90เราเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนพหุคูณของ10หลักการคูณอันดับแรกนักเรียนจะเห็นได้ว่าเรามาพิจารณาจำนวนเหล่านั้นก่อนให้ได้เป็นจำนวนที่มีเลขโดดคูณกับ10แล้วเราถึงนำเลขโดดนั้นไปคูณกับจำนวนอีกจำนวนหนึ่งก่อนพอนักเรียนได้ผลลัพธ์แล้วนักเรียนต้องมาเติมอะไรต่อท้ายนะคะวันนี้เติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวนะคะดังนั้นวันนี้นะคะในการเรียนของเรานะคะการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ให้นักเรียนนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1 2 3หรือ9ตามลำดับก่อนแล้วเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวได้ไหมเอ่ยถ้าได้วันนี้ฝากแบบฝึกหัดนะคะ 1.26 ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกใบงาน 1.26 ให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะแบบฝึกหัดของเราหน้าไหนเอ่ย30เท่าไหร่คะ
1: 57
0: เท่าไหร่นะหน้า57ใช่ไหมคะหน้า57ทำทั้งหมดไหวไม่ไหว
1: ไหว
0: ถ้าตอบเสียงดังแบบนี้คุณครูแพลวลดให้เราจะทำเฉพาะข้อหนึ่งใหญ่ข้อหนึ่งใหญ่มีกี่ข้อย่อยคะข้อหนึ่งใหญ่มีกี่ข้อย่อย6ข้อย่อยดังนั้นเดี๋ยวจะฝากนักเรียนกลับไปทำ6ข้อย่อยนี้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยสำหรับใบกิจกรรมที่ทำไปหรือในสมุดของนักเรียนปลายทางสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดของวันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านตรงนี้ด้วยมาดูดีกว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรกันคะเดี๋ยวทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนตอนนี้มาดูบทเรียนครั้งต่อไปไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันเราเรียนในเรื่องของ

10,000ในชั่วโมงถัดไปเรานะเรียนแค่จำนวนที่เป็นพหุคูณของ100 1,000 10,000 ก่อนแล้วกันนะคะอ่ะดังนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนการบ้านของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.27 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะและอย่าลืมนักเรียนทุกคนอย่าลืมต้องไปทำอะไรด้วยสิ่งสำคัญของการคูณฝึกอะไรดีฝึกท่องสุขคูณอย่าลืมฝึกท่องสุขคูณกับผู้ปกครองก็ได้มาฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูก็ได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียร

0: โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุขชักจะไม่ไหวแล้วนะ
1: สารตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียนเหมือนกันนะ
0: ความเพียนคืออะไรหรอคะคุณตา
1: ความเพียนเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
2: ครับค่ะ
0: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
1: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่

0: ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
1: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
0: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
1: นับหนึ่งขอตอบ9
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
1: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูสิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: โอ้ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบย์อยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากอะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหก
1: ก้นขวิด
0: หัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่2ลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะ คนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองของธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีสองให้ควายฟังสีสองให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเรา

0: ควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากสากใช้คู่กับอะไรครับ
0: อะไรเลยนะ
1: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
0: ขึ้นภูเขานั่นเอง
1: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะกำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้โอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
1: เคร่งเครียดครับ
0: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
1: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
0: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
0: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูเบ
1: ้ใช่แล้วครับ
0: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบ้คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
1: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
0: เด็กเห็นอะไรคะ
1: เห็นรูปอะไรครับ
0: ฟันหรือเปล่าคะ
1: ฟันอยู่กับอะไรครับ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับใส่อยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
0: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
0: ตอบได้ไหมคะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
0: ปากปู
1: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
0: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: ไปดูครับ
0: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
1: กำลัง
0: วิ่ง
1: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
0: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
1: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
0: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
1: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
0: ปะจระเข
1: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
0: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตราย จระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าซวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกัน

0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาครับ
0: อีกแล้วนะครับมารอบที่สองนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อู้อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกุ๊กครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญ นั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: เลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: ม
1: ู
0: ลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้งสองกิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพลและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองสำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพลสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงใต้ต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม

0: ลิ่วต้องหลิ่วตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุด
1: ๆๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กๆเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
0: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
1: จุดๆๆอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
0: เหลือ3สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
0: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
1: จุดๆๆนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
0: เหลือ2สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการต้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดๆๆครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
0: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป .6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
0: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
1: เติมเต็ม
0: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
1: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับ ครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลนะครับ
0: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
1: ปรบมือให้ตัวเองครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
1: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
3: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
2: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
3: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
2: บ้านผมเป็นอิฐ
3: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
2: ้ปลวกกินหมดอ
3: ยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
2: ่มี
3: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที
2: ่
3: อย
2: ู่บนคอนโด
3: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
2: ปลวกเป็นซูเปอร์แมนเหรอ
3: เออมันเป็นซูเปอร์แมนมั้ยอ่ะ
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
3: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนู่น
2: ขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
1: ก็เหมือนก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆเมื่อกี้ก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็อยู่ก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยก2ทางที่อีกทางนึงผมมองไม่เห็นทางนึงลึกลงไป
0: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่2ลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่2เป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกครูเกรียงบอกว่ารังทั้ง2แบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
3: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ
2: ่
3: สูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
2: ก็ครูนั่ง
3: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะ รังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
4: ั
3: วอ
4: ย่าง
3: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
4: ขุด
0: นี่การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
3: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
4: โอ้ my god
3: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
4: รังนี้เจ๋งกว่าร
3: ังสีดำตัวเล็กใหญ่กว่านี
2: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคุณ
3: เหรอทำไมถึงเจ๋งครับ
2: ตัวนี้ขึ้นเยอะมาก
5: คู่ขาตัวนี้คือ
4: คู่ขา
3: ใช่ครับ
5: เราเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
2: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
3: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว้
2: ตัวนี้มีเขี้ยว
3: ใครอยาก
2: เฮ้ยผมเห็นไข่
5: ไหน
2: ใช่ไหม
3: ไข่ไหม
2: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆ
3: ขา
5: เขาขาตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค่ะ
3: มีก้อนเหมือนสมองใช่
2: เหมือนอันนั้นก็เป็น
3: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
2: อันนั้นก็เป็นนะ
3: ใช่ครับ
5: เขาต้องเชื่อ
2: มันคืออะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
1: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
2: มันจะเป็นชั้นๆแล้วก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
0: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกรึกกรึกกรึกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่แล้วตัวจะย่อมาจากหนึ่งเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: สมาชิกในรังปลวกหนึ่งรังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
0: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัดสองที่จะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นอ่ะมันเอาไว้หนีบ

0: ้จักปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
2: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
3: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่า

0: ว้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยนี่
1: เดี๋ยว
0: คร
1: ูไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
2: ร
0: ัง
2: ก็มี
0: นี่อีก
2: รังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยนี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
3: อันนี้คือ
4: เกลียวแล้วมันแม่มัน
0: อะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
4: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
4: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
5: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
4: เท่ากับ
6: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าแล้วสีจะเห็นชัดกว่า
5: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกนึงที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไห
4: มไม่
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
4: ครูขอ
0: ไ
4: ม่ปีน
0: เดี๋ยวครูปีนก่อนเจอทางปลวกแล้วนี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมาปีนยังไงค่ะ
4: ปลวกเยี่ยงเป็นปลวกต้นก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
5: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี
4: ้มาทางนี
0: ้ตกลงเดินไปทางไหนครับ
4: มาทางนี้แล้วมันมาจาก
2: ตรงแถวนั้น
4: ฝั่งมันมาจาก
2: นั้น
4: ต้
2: นไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
4: มันเดินไปฝั่งนั้น
2: มันเดินไปสองทางมาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่
4: ผมจะแดดที่รังเล็กด
0: ้
4: วย
0: ใช่ใช
5: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
4: จับเดี๋ยว
2: นี้ยังอยู่ด้วย
0: นี่มานี่แล้ว
4: ก็ไปนู่น
0: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
4: นี่มีคุณปู่ขายยาว
0: นี่ลองนำทานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
4: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
4: ได้
0: ที่ลองเล็กครับ
4: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผุพัง
5: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
7: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
6: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินกันเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้า บางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดเลยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
5: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหางหนึ่งคู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: อกว่ามาสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราว่าบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ปลูกแต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลูกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุด

ความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยลำดวนต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะภูมิประเทศมีทั้งส่วนที่เป็นที่ราบสูงและเทือกเขาทางด้านใต้ตอนกลางเป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อยและที่ราบหลอนลาดส่วนตอนกลางค่อนไปทางเหนือเป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำมูลมีลำห้วยหลายสายไหลมาบรรจบป่าไม้ของศรีสะเกษจึงเป็นป่าบนพื้นราบคงเหลือป่าสมบูรณ์บริเวณภูเขาเพียงร้อยละ8ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้นอย่างไรก็ดีศรีสะเกษสามารถอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าที่เคยมีดกดื่นคือลำดวนมาปลูกทดแทนทั่วทุกหนแห่งทั้งในบริเวณบ้านเรือนและในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ซึ่งมีจำนวนถึง 4,000 ต้นลำดวนเป็นไม้ไม่ผลัดใบเขียวชอุ่มตลอดปีลำต้นตรงผิวเปลือกมีสีน้ำตาลแต่ขรุขระเป็นสะเก็ดในช่วงปลายเดือนมกราคมลำดวนเริ่มออกดอกตูมพอถึงเดือนกุมภาพันธ์กลีบหนาเล็กๆจะคลี่บานมีสีเหลืองนวลกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณผลมีสีเขียวเข้มเมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำหรือดำรสหวานอมเปรี้ยวรับประทานได้ลำดวนมีรูปลักษณะและคุณสมบัติพิเศษหลายประการเช่นเกสรดอกนำไปผสมกับสมุนไพรตัวเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจและเนื่องจากเป็นพันไม้ไม่ทิ้งใบเขียวชอุ่มให้ร่มเงาตลอดปีดอกมีกลีบหนาแข็งไม่โรยง่ายทางราชการจึงกำหนดให้ลำดวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

0: ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ15ถึง19ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จน2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึงอัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ 15-19 ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่2นะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปก

0: พองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวกบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไต่ตองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยและตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนนึงบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรม LINE ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลงจากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็ค
1: ็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลง

0: ที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งในความรุนแรงทางกายเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่า

0: ปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีการีประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านจิตใจแต่ว่า คำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Dit นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะแต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องของการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยเขาก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะ113เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียว114ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยแล้วสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่า ลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นมาตรฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคือก็ในเรื่องของวิถีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนให้มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
4: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
5: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Yนะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็ มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลท GI generation นะฮะ

ะนั้น Gen Y นี่ขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนอเรชัน Y เพราะฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนอเรชัน Y ออกเป็น4เจเนอเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนอเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: ั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. พึ่งพัน 4. มดแดง 5.ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
1: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
0: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
1: มาตอบประเภทที่2กันเลยค่ะคุณครู
0: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ1หนอนนก2หนอนยักษ์

3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการ

0: แพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งชอย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ปะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ปะ
0: ผมลังเลแล้วตอนน
4: ี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปจนถึงครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู่นในรากใหญ
4: ่นู่นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
4: รู้
0: อ้าว
4: รู้เลย
0: ตลาดลุง
4: ไปแหมมาหน้าที่
0: ไปทางเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้โหนี่
0: อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
4: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมหน้ามัน
1: ไม่ใ
4: หญ่
1: ทำไมคะ
4: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระหนกตกตีก็จบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว้
4: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
4: น่ะ
0: โอ้โห
4: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
5: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้ว
1: งั้นพี่
5: รู้หนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆนะเว้ย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โ
0: หดูจบแล้ว
2: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
2: จ้า
3: จ้า
2: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
2: อ๋ออ่
0: ะหนูก็ดึงไป
2: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
2: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
2: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
2: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
2: นะตอนหายากกับตอนติด
5: รากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
4: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
5: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่

0: ้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
1: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะ
2: ลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ขุดตั้งนาน
1: นี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
2: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ย
1: พี่ปานนะแม่
2: อ
1: ๋
2: อเออ
1: ถูกแล้วนะ
0: เออ
1: ตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลย
3: การขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเนื้อนะ
2: จ้
1: ะเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่ไ
1: หมหน้าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้าย
1: อดแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าม
2: ี
1: กะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพี่แกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด

0: หม้อใหญ่เลยใช่ไหมเลี้ยงทีมงานเลยนะเลี้ยงมันก็ไม่ลงครก
1: ไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาบนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
1: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้บอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
2: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือกบาง
3: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
0: เอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: ทั้งการไอ้นี่ยังไม่เสร็จเล
0: ย
2: ม
0: ันจะ
2: มันต้องหนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
1: เอาพอกับพอ
3: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
0: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
0: ะหนูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
2: มี
0: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
2: รากบัวลงไปเลย
3: ต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่แล้วแกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได้
0: ให้เดือดเหมือนคนได้ยุ่ยนะให้เดือดเหมือนของ
2: ตลอดเวลา
0: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ไปเลย
0: มะกรูด
1: ใส่มะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาคลุกไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบก็ใส
0: ่ใบด้วยมินี่โบยเลย
3: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
0: คือกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
2: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
0: า
1: ะเอาบนเลย
0: มันก็ไม่ลงครก
1: เออไม่ลงครก
0: นั่นสิพริกแกงคุณอ่ะ
1: ไม่มันเยอะ
0: หยิบพริกเองนะ
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
3: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
1: มันใกล้จะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: อีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบแต่ไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส

0: แต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
1: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่ารากบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
2: บีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกดี
1: ใส่2ช้อน
0: เซต2ช้อนเนาะคือมันยังดู
1: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ๆ
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆ
0: ใช่
1: แต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่ทำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูอ่ะเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม
1: ่
3: แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลยอร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงจริง
1: โขกไปโขกมาที่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
2: ่ยไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี
4: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดง

และที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

ริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือด้วยกันคืออย่างนี้ครับผมก็เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นความขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
2: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนี้ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
4: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลบแพนด้า
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
5: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
6: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่แล้วไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
7: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปัตตดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
8: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
4: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
9: แรกก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันนึงเนี่ยครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
3: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์แต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
7: ก็สำหรับซีซั่น1นะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากาก

0: กันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE เงินไป2.4 ล้านแรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่ไหมคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
1: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
2: เอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีดีเฟสชิลวันนี้เลยมีดีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันคืนนี้มีถุงมือยาและ PPE ล็อตใหม่ PPE ล็อตใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย
0: ้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทำเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทำดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิชบูรณ์หน้า101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันเนี้ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโหมันต้องทำต่อเนาะ
1: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
3: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่นสองที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันหนึ่งเป็นพันคนผมก็เลยคิดทำยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทํากับข้าวแจกอ
4: าร์ตอันนี้คือทําในบ้านเลยเหรอ
3: ทําที่ตึกน้ําพริกครับคือแม่ผมมาทําน้ําพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทําน้ําพริกแล้วผมก็มาอะแดปเอาเพราะว่าผมเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทําได้เยอะ
5: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวนะครับคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดนึงนะครับจะผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสใหม่เข้ากับเตาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ200-300เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับ
6: วันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเลยไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะแล้ววันนี้จะไปให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
1: ตอนที่นัดผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
7: ยายไหนกูข้าวเลย
0: ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
1: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
3: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นเหมือนแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ย

0: กระทั่งการไปทําข้าวเงี้ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทําข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นมั้ยครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทําร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอน้ําขึ้นพอเราไปวางสัก 4-5 ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่จะไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอันนั้นน่ะจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
1: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
0: ม้าเร็วคือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ5 ทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรือนจำสมุทรสาครกับเรือนจำธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60แกรมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทํางานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทํางานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทําเรื่องขอไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
1: เนี่ยฮะพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เค้ายังงงอ่ะครับคืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
0: ใช่ครับ
1: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงมาหน้าเรือนจําเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ต่อโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
0: ครับก็ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ไม่หวยคือบางเรือนจําจะเห็นแบบอย่างเรือนจําที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทําดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทําอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราไปทําอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
2: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทําอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทําโรงทานแล้วก็ทําอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
3: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของน้อยผมก็ต้องอาสาเอารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทําธุรกิจนะฮ
2: ะ
3: แต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอําเภอของอําเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นําอาหารนําข้าวนําน้ําสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นและรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลําบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันผมเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทําต่อเนื่องมาเรื่อย
1: ๆแต่พี่ไม่ได้ทําแค่ทําเล่นๆพี่ทําเป็นโรงทานเลยใช่มั้ย
3: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทําไมต้องทําบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กําลังใจอย่างที่บอกกําลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทํา

0: รมทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางนายอำเภอท่านให้มาคนมาดูว่าจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทําให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันและจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
1: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
0: ครับครับ
1: เป็นไงฮะกับการกระทําการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
2: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
1: อุ้ย
0: ใช่เกรซสอนมวยให้ในละ
3: ครเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือเขาเป็นคนมีน้ําใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่มั้ยแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องเกรซก็แค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
1: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด-19 เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด-19เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportation ก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็น care intensive คือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึง advanced เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
2: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปรับเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด-19แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์แบบไม่พอแล้วค่ะ
1: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
2: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เกษาขึ้นตรงกับต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค่ะ
4: แต่จริงๆว่าเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
1: ครับ
4: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะเข้าไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
5: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
4: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกอะนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ย

0: ไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ําเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
1: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้

0: ิด19
1: โอ้นี
2: ่สภาพนี้แปลว่าป่วยดีกว่ามั้ยครับ
1: ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
3: ถึงบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
3: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เขา
4: ไม่ใช
0: ่ต้องดำกว่านี
5: ้คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิตินะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกไงก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันทำให้วิชาการอ่ะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
0: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
6: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
7: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
8: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อไปค่ะ
9: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้เผชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
10: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
6: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปแล้ว
3: ประทับใจมากค่ะมากมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคือแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดัง

0: แต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: จริงๆอ่ะก็ถ้าเคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
1: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายๆคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
3: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
4: ครับ
3: ค่ะจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
4: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเงี้ยก็เลยมีน้องคนนึงมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาฮะมาทีพี่เขาหน่อยนี่ฮะไอ้หล่อนี่ฮะมีโปรนง40ตัวครับมีที่นาย30ไร่
3: สวัสดีค่ะ
4: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยมาแค่นี้พอไอ้หล่อที่บอก
1: ทำไมรีบไล่กันตัวเขาแย่งซีนเหรอ
4: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไงคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
3: ค่ะเชิญค่ะ
4: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะเป็นใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
0: ไม่ใช่แล้ว
4: โอ้ยไม่อยากให้เครียดกัน
5: ฟังตั้งนาน
4: เอาเข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
1: ครับ
4: เช่นเรา
1: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
4: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
6: เรื่องเพลงก็คืออย่างที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
1: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
6: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากส่งข้าวกันใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกว่า อาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ๆทุกคนเนี่ยนําไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
7: โอ้ยคมมากนะครับ
4: นี่แหละครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดขาว

0: เพลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
2: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
2: ้ PPE มันร้อนมากพี
1: ่
2: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเงินให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับเก็บเทียบเก็บเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเขาเหนื่อยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
0: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
2: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
0: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงไหมยังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอและแพนด้าเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสมที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากอ่ะนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทำงานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยอ่ะนะคะแล้วก็น้องๆกู้

0: ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอะค่ะต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกำลังเครียดเรารู้ว่าคุณกำลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: ครับอาร์ตครับ
2: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะๆครับอารมณ์ร้อนก็ดับลงกันนิดนึงเพื่อสถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
1: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
3: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
1: อ้าวเฮ้ยโอ้กูไม่ได้อัน
2: นี้ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตรวบ
3: คือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างนึงณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยกันแล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลำบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
1: ครับ
4: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทร่างกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
3: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
4: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
0: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
4: ค่ะน้องเกรซค่ะ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
4: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
2: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบ

0: อยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญคํานึงถึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สําคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จําเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จําเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจําเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทํานะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแลบค่ะ
2: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลงไป
3: ไม่ใช่ครับ
2: คุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
3: ครับ
2: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
1: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามีวิทยาในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
4: มีจิตอาสาหลายๆกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมก็ทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
5: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือนะครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
6: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
7: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
8: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ที่ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทําอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทําความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อนะมันทำให้เรามีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับบวกกลับไปด้วยในการทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสำหรับทุกเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคำแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยและยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทางหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเค้าก็จะมีคําบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสเงินเนี้ยดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกําลังใจทําให้เราอยากทําต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคําถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอ่ะแต่แค่คําเนี่ยขอบคุณคะขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทําให้ผมมาต่อได้เป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทําต่อไปจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจําเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เค้าเคยอยู่ในเรือนจําส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเค้าเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทําต่อเราต้องทําต่อมันต้องทําต่อจนเราไม่ไหวจริงๆเราถึงจะแบบค่อยๆทําทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ําใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เค้าจะเห็นที่เราทําไหมแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะน้องเกรซล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรซได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเกรซเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา4-5คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแบบนี้มันก็เป็นแรงที่ทำให้เราผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
0: ค่ะหมอแลบล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคําว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ํามา
4: ใช่
2: ไม
6: ่
2: ใช่
6: ครับอยู่เรื่องนี้อยู่เทียบคือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเหล่านี้จะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนไปในสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
5: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดเนอะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริง แต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19 ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละ

0: คือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
1: ๆค่ะ
0: อ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรซหมอแล็บพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะและในส่วนของคลื่นลมวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
7: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริง
2: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ดีจริงๆเลยนะครับ
7: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติอะ
7: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
7: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะข

0: นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วย
6: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสา

0: ธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงครามเจริญ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย
7: อ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำ

ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนหินต้นไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาแยกเป็นจังหวัดเมื่อวันที่1ธันวาคม2536พร้อมๆกับจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดสระแก้วอำนาจเจริญมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆทอดยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานีสภาพป่าไม้ทั่วไปเป็นป่าเต็งรังต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดคือต้นตะเคียนหินมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันในแต่ละถิ่นเช่นนครราชสีมาเรียกตะเคียนหนูตราดและตรังเรียกตะเคียนทรายสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเรียกเหลาเต่าตะเคียนหินเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปกลวยแหลมเปลือกสีน้ำตาลแก่แตกเป็นสะเก็ดโคนต้นมักมีภูพรต่ำกิ่งอ่อนมีขนประปรายใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่ปลายใบติ่งทู่โคนมน

0: ดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือขาวปนเหลืองออกเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมและเป็นผลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมผลเกลี้ยงมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวรูปทรงคล้ายกระสวยกลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกยาว2ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากเนื้อไม้ของต้นตะเคียนหินมีความแข็งแรงและทนทานมากในอดีตจึงนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเช่นใช้ทำเสาสร้างสะพานทำหมอนรองรางรถไฟเป็นต้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้ค
4: ุ
3: ณน
4: ้
3: อง
4: จ้า
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
6: สว
7: ั
6: สด
7: ี
6: ค
7: ่
6: ะ
7: สวัสดีค่ะ
4: นี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
6: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
6: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะใช่
3: เด
6: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ใช่
6: ข้างหลัง
4: นี่เลย
6: นี่เลยใช่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไง
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: เ
4: ห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
6: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
6: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี้ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
6: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยค่ะใช่ใช
4: ่ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
6: ค่ะ
4: เรียบร้อยแล้วนี่คือของใครครับ
6: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
6: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
6: ใช่ค่ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
6: ไม่ได้
4: ไม่ได้เลยไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
8: ่ประมาณนั้น
3: อยู
4: ่ผมเมื่อไหร่อยู่มาคืนนึงแล้ว
8: อยู่มาคืนน
4: ึงแล้วโอเค
8: ใช่เพิ่งมา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
8: ่นี่
4: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
8: น
4: ้
8: องแม็กซ์ด้วยนะ
6: อ่ะใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
8: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลย
6: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ใช่ไหม
8: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กซ์จริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: ใช่ดิผมรู้สึกว่า
8: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
8: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
6: ับ
8: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
8: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
8: ีตกทองช้างแน่
4: ม
8: ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
6: ี้
4: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
8: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
8: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
8: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
8: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
8: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
4: โอ้โห
3: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้

0: นี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
1: ค่ะ
0: Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่
0: เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลาย
2: ร
1: ุ่
2: น
1: แล้ว
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: คือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช
2: ่อันนี้คืออุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงสีลมไปพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปละเออเป็นบาด
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือคาบไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได้
1: เดี๋ยวจับนี่ก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได
2: ้มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้เดี๋ยวอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็มาเฉยฝากสารวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับ

0: ด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
1: ครับมีช่องสวิตช
2: ์
1: ปลั๊กโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: เรีย
1: กถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
0: ทิปดังตัวนี้ครับ
1: ดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เออเปิด
0: ให้มันตรงไหนเพื่อนอ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
1: ครับ
0: เก็บช้าง
1: ก็อย่างที่พี่บอกที่จะซอย3ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
0: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
1: ี่เออ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องขนาด
1: ต้องได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
0: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซ
1: นเยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
1: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
1: ใช่
2: ดูดีเลย
1: อยู่เลยสวยมาก
0: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
1: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
0: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัว
1: ด้านนี้ให้แน่นยึดไปเรื่อย
0: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: คเ
1: รียบร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: เดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิมชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากันกับอันบน
1: น
2: ี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: นะ
0: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบน
0: ี้ทะลุมัน
1: ถ้าอย่าง
0: ก็จริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล้วบานดุยครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: าสิ่งนี้เนี่ยเราทำคนแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าจามันอนามิตเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเนี่ยเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: บับเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30 โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็

0: ็มที่ก็ประมาณ7รู8รูต่อแผ่น
1: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
2: ต้องลอย
0: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นขึ้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
1: 1ถึง3เซน
3: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางนี่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
0: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
1: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
3: ่
1: ได
3: ้ไม่ได้งั้นลองเลยไหม
1: ลองก่อน
0: ลองเลยก็ได้ครับ
4: ลองสักหน่อย
1: จะเห็นนะ
0: ครับเดี๋ยวผม
3: มาบันให้เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
0: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
1: นี่หรอ
4: ใช่นั่นแหละ
1: ปล่อยแล้ว
0: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: เออสวยนะเพราะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
0: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
3: ่
0: ประมาณนี้ครับ
3: เป็นอย่าง
0: น
3: ี
1: ้เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นึงไหม
0: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
1: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
0: มันจะแกว่งนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
0: ใช่
3: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่
3: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
0: ใช่ครับติดบาน
3: จะเหลือแค่ไหน
1: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันเช้ามาก่อน
3: นี่ต้อง
0: ครับผม
3: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระจายฟิกเลยไหมฮะ
0: ได้ครับ
3: เฮ้ยโอ้มันก็
1: ได้
3: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
1: ใช่ฮ
3: ะแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
3: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวๆเคี้ยวให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
3: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
3: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณ

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเธอไม่ได้จะวางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาค้ำเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: เออ
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่ง
1: เพราะว่าพิงแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยัง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นยัง
3: ดีมากเลือกเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: เออโอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บอะไรเงี้ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: นี่แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนละเออ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงหลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัว
0: เออ
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก
1: ็
0: ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมนี่ก็ที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะ
3: ใน
0: นะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้บุญในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
1: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: พบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
4: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1 นะคะซึ่งในกรณีนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปลูกศรชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะก็กด add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะหรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
3: หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ของ ชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กแก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผมตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉย
0: ๆครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่นๆ
0: สีขุ่นๆ

0: แบบนี้
1: เหนียวเหนียว
2: อ๋อครับผม
1: ขวดนม
0: ขวดนม
1: ขวดนมก็เป็นให้ดีพีเหมือนกันก็คือมันขุ่น
2: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
2: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
2: รีไซเคิล
1: รวมกันเลย
2: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
2: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
2: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
2: รีไซเคิลไม่ได้
1: ไม่ได้ครับแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
2: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
2: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
2: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
2: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
2: บ่อขยะ
1: ใช
2: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
2: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
2: ะ
1: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
2: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
2: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
2: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามชุดเป็นมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
2: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
2: มี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
2: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
2: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
2: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
2: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
2: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
2: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต
2: ่อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
2: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นั้นเอง
2: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไป
1: ครับ
2: แยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
2: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
2: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
2: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
2: ครับผม
1: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
2: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
2: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
2: ับเป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
2: ครับผม
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
2: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
2: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
2: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
2: อ่
1: ะให้ดูที่เนื้อเ
2: ร
1: ียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
2: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับ
2: เ
1: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
2: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
2: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่ครับ
2: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
2: กระดาษขาวดำ
1: ใช่
2: ครับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
2: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
2: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
2: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
2: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
2: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
2: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
2: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
2: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษ

0: ขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
0: บ
1: มีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมาให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำแล้วก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่าเอ็มดีรีไซเคิลครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ MD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เ
0: มื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้ครับให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสคมต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: ได้เลยครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
4: ทำได้
0: อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าจะให
3: ้ให้เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
5: อ
0: ัน
5: นี้ยังใช้ได้คร
0: ับ ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
5: หลอดไฟ
0: โ
5: ซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วยอ๋อเอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
0: ้ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
3: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพ
3: ี่นัดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
3: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
3: จ้
0: า
3: วัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำสติ๊กเกอร์ออก
0: สลากออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
5: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
3: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
3: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเสิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
7: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
8: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรง เราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
0: ้กระเป๋า
3: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรนะบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
3: เอาแล้วอันพ
0: อเอาขยะมาขายกันครับ
3: มีขวดน้ำพลาสติก
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต่
0: อ
3: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
3: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
3: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาพวกเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่
3: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
3: ครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
3: ่
0: าย
3: ใช
0: ่ของทีม
3: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
3: นะครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
3: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
3: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
3: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆ
3: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: ครับ
3: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
0: ครับ
3: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
0: นี่คือความคุ้ม
3: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
3: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
0: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสม ที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ของดี LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาที่ตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้ว

0: ักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันๆนึงคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาไขครวนสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความ

0: ความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กคือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าแบบคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียว

0: มันคิดด้วยกันเยอะๆมันทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
1: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
2: We have detected gravitational waves. We did it.
3: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์ณแกนนึงยืดแต่อีกแกนนึงหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยือนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซี่ต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้

0: ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรากินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่สองคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะเป็นตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมาก

0: ขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติว่าเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1ต่อ1ต่อ1 1ต่อ1ต่อ1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกําลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกําลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกําลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทําให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะ

มีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระรหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปะวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอเมืองประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา

ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระส่งจำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัทก็

อิชเอนเตอร์เทนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดถนนรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีกุลบุญนาคสำนักงานคนข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิประดิษฐ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสัตตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาเสด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนท์สวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาดรเด่นเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนท์สวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นมูลในทีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลในทีราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลในทีราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชน

จนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติ

0: ยากลำบาก
1: นอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเราเด็กที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์ราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธ

0: ศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัย

0: ังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อศิลป์รู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อศิลป์ปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
1: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
0: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
1: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองที่เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
0: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: บางเทือมันก็ได้พอได้กินบางเทือก็พอได้ขายอย่างเงี้ยมันเป็นลง
1: นี่มาลงนี่นี่นี่
2: ป้าโซป้าอันนี
1: ้ป้าโซป้าโซป้าโซยี่ปีอะ
3: รู้จักบ
1: ่ป้าโซป้าโซ
4: สมัยก่อนนี่ป้ามันลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
5: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
4: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เนี่ยก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเห็ดก็มีแล้วดูนู้นมาเหลืออยู่

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำเอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูมือในตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังในตาเรียนจะเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยคนละมาจากคนช็อตหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาลายตลอดกูมือมีที่มีอุปกรณ์ลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกก็จะสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่ากูหากับบ่ได้บางมือไปหากับบ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหรอ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดตัวนู้นไปยังอันยาเสียแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกตรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีนัดมึงมาต่างกูเลยไอ้ด่าทางจ้าเด้อเออเดินน่ะปุ้ยมึงก็เอานี่ลงกระดับไปเลย
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกะหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนมึงมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อยังไปหาเห็ดหายเห็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อหลูโป้คนมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้

0: ก็ชนิดกรุงเทพไปกับบริเวณเนี่ยห้วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสหมดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายจ้ะยังไงว่าแถวนั้นที่มีความสุขก็ขายเลยหมดแล้วขาย
1: หายว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็ไปซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้านะมันจะพี่น้องย่างไม่พี่น้องเอื้อนกินยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเจ็บมวน
2: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

0: ตอนนั้นเกิดยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชมหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเหรียญบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น
1: เกมอะไรอ่ะ
2: เกมง
1: ูตันโนกับเกมงู
2: กดแล้ววะ

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ

0: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
1: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
0: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
1: อยู่บ้านกลุ่ม
0: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
1: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
2: หาซีฟหาซีฟในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
3: มันก็คือพอก็แตงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หัน
4: คือยุคสมัยว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
5: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
4: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำสายนี้จึงมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายแต่สายน้ำที่มองดูราบเรียบกลับแฝงไว้ซึ่งอันตรายที่อยู่รอบด้าน

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแผ่ไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกะเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแผ่พวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

ากนั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กที่ผ่าออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชะเนาะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแพไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมานานนับร้อยปีครับ

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีแก่งหินอยู่เป็นระยะทั้งแก่งหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้ที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรผลปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

กลิ่นเหมือนกุ้งกลิ่นเหมือนกุ้งเลยครับเหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเขียวเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลองอย่างแบบนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

และนี่เป็นคืนที่2นะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เอง

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบเต็มความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซองกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกะเหรี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกะเหรี่ยยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้ธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องปาร์คครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ปาร์ครู้ไหมครับวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์อะไร
1: ยังไม่ถูกเลยนะครับหมออ้อย
0: ทำไมครับ
1: แต่คิดว่ามันต้องไม่ธรรมดานะคร
0: ับ
1: เพราะแต่ละครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็พวกตัวนิ่มนี
0: ้
1: ไส้เดือนนี
0: ้
1: หรือไม่ก็แมลงสาบครับหมออ้อย
0: คราวนี้ก็แปลกไม่แพ้คราวก่อนเลยปาร์ค
1: อะไรครับ
0: เพราะหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์แปลกหรือว่า exotic pest นั่นเอง
1: exotic pest pest มี s ด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่ๆ
0: อ้าวใช่แล้วเดี๋ยวหมอนับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
1: มีมั้ยหน่อยดิโอ้โหอ่ะสารพัดด้วย
0: คือมันเยอะมากไงปั๊ก
1: ถ้ามันเยอะเราก็ไปดูกันสิครับ
0: โอเคไปๆ
1: ไปครับ
0: แหมสวัสดีครับคุณโอ๊ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่น้องป้าครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ เมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
3: เอ็กโซติกเพสเหรอเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพสด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
0: เอ็กโซติกเพสเนี่ยที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
1: ครับ
0: หรือบางคนก็ใช้คําว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอ้ายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติกเพทนะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพทแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพทได้ต้องทําเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
1: แล้วอันนี้อ่ะครับ
3: สงสัยใช่ไหมอันนี้
1: ใช่เอ็กโซติกเพทหรือเปล่าคร
3: ับ อันนี้ก็เป็นเอ็กโซติกด็อกเหมือนกันคือหมาที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจากหมาบ้านแต่ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มหมาบ้านนี่แหละครับ
0: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะคร
3: ับ ไม่ค่อยมีใช่
0: เพราะว่ามันต้องมีคนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่างนี
3: ้ใจรักจริง
0: โอเคคราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
1: โอ้อยากดูแล้วครับ
3: ได้พาไป
0: ครับนี่อะไรเอ
1: ่ยตัวอะไรครับเนี่ย
0: ลักษณะเหมือนอะไร
1: แมวแล้วผสม
3: แมว
0: เหมือนแมว
3: ผสมกับอะไร
1: ผสมเสือเอ้ยมันตัวอะไรครับเนี่ย
3: เขาจะดูคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสิงโตย่อส่วนลงมาสิงโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวป่าคาราเคิล
0: หรือว่าคาราเคิลแคท
3: ใช่
0: จุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตัวนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
3: ครับ
0: คือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย คือสามารถเทรนได
1: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
3: โอ้ตัวนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
0: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
1: เทรนได้
0: กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปหากระต่ายไม่จำ
1: เป็
0: นต
1: ้
0: องไปหาน กไม่ต้องเอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต่อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี่ไงเจอแล้วตัวขาวมันคืออะไร
0: นี่ตัวอะไร
1: เหมือนหมูเลย
0: เหมือนหมู
1: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
3: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นตัวอะไร
0: ข้างล่าง
3: ตัวนี้เขาเรียกแร็คคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากและคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหม
1: สี
3: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนแร็คคูน
0: การพัฒนาสายพันธุ์เขาเรียกว่าเล่นกับยีนชาติต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกที่ได้ก็จะจางลงเรื่อยตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
1: น่ารักครับหน้าเหมือนนกฮูกครับตาโตโต
0: เหมือนอะไรอีก
1: มีโคล่า
3: ไปกันใหญ่เลย
0: ไปกันใหญ
3: ่ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้เพราะว่ามันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากันหรือตอนช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้อง
1: แว
3: ใช่ประมาณนั้นเลยพี่ไม่กล้าทำนั่นแหละเสียงประมาณนั้นจริงๆคือเสียงเหมือนเด็กร้องเวลาเราเดินป่ากลางคืนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกนี้ร้องเขาก็เลยเรียกว่าบุชเบบี
0: ้มันน่ารักนะน่ารักไม่ดุร้าย
3: ไม่ดุร้าย
0: ค่อนข้างเชื่อง
1: มันขี้อายเหรอครับเห็นมันอยู่เด็ดในบ้านของมันเดียว
3: จริงๆมันไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขานอนหลับนะครับก็เลยเห็นเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดเลยลองมาดูสัก6 โมงเย็นเนี่ยเพียบเลยกระโดดไปกระโดดมาเต็มเลย
0: คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาเรียกว่านักทอร์นัลก็คือสัตว์หากินกลางคืน กลางวันจะหลับกลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
3: นี่พี่พามาดูตัวประหลาด
1: วิ่งน่าจับเลย
0: นี่จับไม่ได้ที่มันมีพิษ
1: อ้าว
0: เอกโซติกเพชรบางชนิดก็เลี้ยงได
1: ้ครับ
0: โดยที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเอกโซติกบางประเภทเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อกีรามอนสเตอร
1: ์กีรามอนสเตอร
0: ์ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่บางทีถ้าเกิดเขาตกใจระแวงเขาอาจจะกัดปากได้กัดเสร็จปุ๊บ
1: ม
0: ีพิษด้วยพิษเยอะไหมคือเขาบอกว่าบางคนกัดถึงตายแต่บางคนอาจจะไม่ตายแต่ก็อันตรายทั้ง2อย่างเลย
3: อย
0: ่าลองดีกว่า
3: ใช่
0: คราวนี้ความแปลกเขาก็คือหัวกับหางเห็นไหม
3: ใช่ครับ
1: หัวหางมันดูคม
0: นี่คือหางน
3: ี่หางมันอ้วนใช่ไหม
0: หางมันอ้วน
3: สาเหตุที่หางมันอ้วนเนี่ยมันเอาไว้เก็บอาหารนะรู้ไหมข้างในหางเนี่ยบางทีเวลาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูที่เขาจำศีลเนี่ยเขาจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในหางเนี่ย มาทดแทนคือไม่ต้องไปออกล่าเหยื่อก็ได
1: ้
3: เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก่อนฤดูผสมพันธุ์เขาจะต้องจำศีลก่
0: อ
3: นถึง3เดือนเลยโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาหารสะสมอยู่ตรงนี
1: ้โหสีเขียวสวยมากเลยครับหมออ้
0: อ
1: ย
3: รู้ไหมตัวอะไรนี
1: ่กิ้งก่าก
0: ิ้งก่ารู้ไหมครับ
1: กิ้งก่าอะไรครับ
0: อีกัวน่าจริงแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอกโซติกแรกๆเลยนะที่นำเข้าในประเทศไทย
3: ใช
0: ่คราวนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี
1: ่สีส้ม
0: สีส้ม
3: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
0: ้สีส้มสีฟ้า
3: สีเหลืองก็มี
1: สี
3: เหล
1: ืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้า
3: ใช่
0: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข
3: ่
0: โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไงเป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหมก็ไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มีอาหารคราวนี้เป็นไงกิ้งก่าประเทศไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์หลุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
3: นี่พามาดูตัวพิเศษ
1: พิเศษไหนครับ
3: ไดโนเสาร
0: ์นี่
3: ตัวนี้ที่บอกไว้อะครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วตัวนี้ชื่อไรโนอีกัวน่านะครับไรโนแปลว่าอะไร
1: แปลว่าเล็ด
3: ถูกต้องนี่เลยแหนนอนี่ไห
1: ม
3: เนี่ยนอเนี้ยที่เขาเรียกว่าไรโน่ซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
0: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์แบบโหยชอบมากหายากมาก
3: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาเกือบจะสูญพันธุ์แล
1: ้
3: วแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้
1: ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลาเลย
0: เพราะนี่กำลังจะลอกคราบไม่ใช่ใส่ถุงน่องคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาโตเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขนาดตัวคราวนี้พอมันอยู่ในเสื้อผ้าเก่าก็คือหนังเก่าเขาใช่ไหม
1: อ๋อเสื้อผ้ามันเริ่มเล็กลง
0: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
1: ก็สร้างใหม
0: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยใต้อันเก่าก่อนหลังจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
1: อ
0: ันเก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
1: โอ้อันนี้เต่า
3: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำลงไม่ได้จมเลย
1: เ
0: ดี๋ยวลงได้แต่จม
3: แต่จมใช่
0: ลงได้
3: เดี๋ยวพาเข้าไปดู
1: ห
3: น่อย
1: ไม่ควรลงสินั้นเต่าพันอะไรอะครับ
3: อันนี้อะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
1: อยู่แถวไหนครับหมออ
0: ยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะคลิปเลยจริงจริงมันมาจากทะเลทรายทะเลทรายแถวซาฮาราอะไรเงี้ย
3: ซาฮาราสวรรค์หน้าก็ม
0: ี
3: ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า
0: เป็นเต่าทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะหากินในที่แห้ง
3: แห้งแล้ว
0: แล้วก็หาอาหารยากนิดนึงเต่าพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงฮิตเลี้ยงไม้นะน
3: ี่
0: เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยนะ
1: อู
0: ้อันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นพวก

0: กาลาปากอสอัลดาบ้า
1: ใช่
0: เห็นไหมนี่อะไร
2: อึ
0: อันนี้เขาเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะ
2: ฮะ
0: มันเป็นขี้เต่าแท้กว่านี้อีกฮ
2: ะ
0: เป็นไงโอ้สลบเกือบละ
2: เต่าขาแดง
0: ขาแดงสายเกี่ยวกับอะไร
2: เลดฟุต
3: ใช่นี่เขาเรียกเต่าเลดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัดเจนเลยคือเขาเว้า
0: คือตัวผู้ตัวเมียเขาดูที่นี่อันดับแรกก็คือดูที่กระดองตรงนี
3: ้
0: ถ้าตัวผู้กระดองจะเว้างี้แล้วตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเรียบสองคือดูหางถ้าหางตัวผู้เนี่ยจะยาวถ้าตัวเมียเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ดูในเต่าน้ำไม่ได้นะเต่าน้ำดูงี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปกินผลไม้แล้วผมก็จะเจอเคสประจำเลยว่าเต่ามีปัญหาท้องอืดเพราะว่าในเต่าพวกนี้นะครับการย่อยน้ำตาลฟลูโคสจากผลไม้เนี่ยย่อยไม่ดีถ้ากินเยอะเกินไปน้ำตาลมันจะเหลือพอเหลือพวกแบคทีเรียเนี่ยเอาไปใช้ฮะพอเอาไปใช้ปุ๊บมันจะมีการหมักมีการย่อยเฟอร์เมนต์เกิดแก๊สก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะจนเกินไปเพราะย่อยไม่ค่อยดี
3: ตัวนี้เป็นตัวเด่นของฟาร์มเลย
2: มันคืออะไรครับ
3: ตัวนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
3: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูกตัวนักนะ
2: น่ารักจังเลย
0: นะน่ารักว่ะจริงพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
0: เป็นจิ้งจอกทะเลทราย
3: ใช่ครับ
0: ขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกที่เรารู้จักทั่วไป
3: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรเง
2: ี้ยแต่ดูล่าเริงครับ
3: ใช่เขาจะล่าเริงมากเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวว่องไวมาก
2: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย
0: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
2: ทำไมครับ
0: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันมันก็จะหลบช่วงกลางคืนเนี่ยตื่นมาหาอาหารกินออกล่าเหยื่อมันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองมันก็เห็นมองไม่ชัดมากหูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไปอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: แสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบูชเบบี้
0: ใช่พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันแล้วก็หลับกลางคืนได้เหมือนหมาทั่วไป
3: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วยระบายความร้อน
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
3: ไม่ใช่ขนาดนั้น
0: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกับตายเลยก็ตายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนมันมีประโยชน์หลายอย่างนะคร
3: ับ เดี๋ยวพาไปดูสัตว์พันธุ์แท้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาแบบน่ารักมากแล้วกำลังฮิตมากในเมืองไทยนี่ตัวนี
2: ้แพริ
3: ง
2: ด็อก
3: แพริงเอารู้จักใช่ไห
2: มที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
3: ใช่ใช
2: ่ใส่สายจูงแล้วเดินเวลามีงานส
3: ั
2: ตว์เริ่มในนี
3: ้แล้วจุดเด่นเขานี่เห็นไหมเขาก็จะชอบยืน2ขา
0: คือบางคนเห็นน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวนิสัยเขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขา
3: คม
0: ฟันเขาคมมากเขากัด
2: อันตรายไหมคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้นิสัยการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
2: ถ้ามันกัดทิ้ง
0: กัดเข้าเนื้อครับกระต่ายก็กัดเข้าเนื้อเพียงแต่กระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะครับ
3: ได้ครับขอบค
2: ุ
3: ณคร
2: ับขอบคุณครับ
3: ย
2: ิน
3: ดีคร
0: ับ ให้ปาร์คมาเยี่ยมชม
3: ได
0: ้เป็นไงรู้สึกรักเอสโซติกเพิ่มไหม
2: โหดีมากครับรักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวแล้วกันนะคร
3: ับ ได้ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอ้ยแป๊บนึงโอ้โห
2: ครับ
0: โทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมอไอพูดครับอ๋อครับสวัสดีครับอ๋อมีผ่าตัดด่วนเอาคิวพร้อมกันพอดีวันนี้อ๋อเอาได้ครับได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูห้องผ่าตัดไหม
2: ไปครับ
0: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนคนหนึ่งด้วย
2: ฮะ
0: เพราะว่าต้องไปผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จูน
2: สวัสดีคร
0: ับ นี่น้องป้าครับ
4: ดีค
0: ่
4: ะ
0: นี่อาจารย์จูนอาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
2: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
4: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบ
2: ฮอลแลนด์ล็อบ
4: ใช่เคยเห็นไหม

0: ยเลยครับ
1: ฮอลแลนด์ล็อบเนี่ยคำว่าล็อบเนี่ยหมายความว่าปลอกหูกระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพันล็อบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
2: ขัน
1: นี่บเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
2: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วและทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะแยะไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
0: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้าเนี่ยครับผมไปดูสัตว์เอ็กโซติกมาเยอะแยะเลยครับหมอไอ้บอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอ็กโซติก
2: ใช่
0: แล้วสัตว์เอ็กโซติกนี่ส่วนใหญ่เป็นโรคตาครับเป็นบ่อยๆ
2: โรคตาก็เกิดได้ทุกสัตว์ละค่ะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นเหยื่อใช่ไหมเขาต้องถูกตัวอื่นล่าและนี่ตาเขาจะต้องอยู่ด้านข้างแล้วก็โปนเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนและนี่พอด้วยความที่มันโปนมากมันก็เลยอะไรก็จะโดนเข้าไปได้ง่ายก็เลยจะเกิดเป็นแผลแล้วเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย
1: ปางรู้ไหมว่าเวลากระต่ายมองเนี่ยเขามองเห็นยังไงบ้างมุมมองเป็นยังไง
0: ก็คงเหมือนที่เรามองผ่านเนี่ย
1: จริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยมุมมองภาพเขากว้างกว่าเราเยอะเลยนะ
2: ใช่
1: เขามองเห็นภาพเป็นพาโนรามาวิวเลย
2: ถ้าเกิดใครสักคนหรือเหยื่อหรือแบบใครที่จะมาล่าเขาใช่ไหมที่มาจับเขากินอ่ะวิ่งมาจากด้านนี้ปกติด้านนี้เราเห็นไหม
0: ไม่เห็น
2: ไม่เห็นเนาะแต่เขาเห็นเพื่อเขาจะได้หนีให้ทันไงนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีตาที่ค่อนข้างโปนและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
1: พูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรคเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
2: ไป
1: ที
2: ่จุดระเบียงห้องตัดเลย
0: ไปครับ
2: ไปเลยค่ะ
0: คุณหมออ้อยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
0: ตรวจสุขภาพเริ่มต้นนี้เราต้องดูอะไรบ้างครับหมออ้อย
3: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมินะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
0: วัดที่รักแร
3: ้อมด้วยไหม
0: ได
3: ้งั้นเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
0: เย็น
3: เดี๋ยวก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อคือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอามาโปะแมสอย่างเงี้ย
0: ก็ดิ้น
3: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดมออกซิเจน
0: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมครับ
3: อยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
0: คล้ายๆกับง่วงนอนป่ะคร
3: ับ ใช่ใช่
0: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆแล้วยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี้นี่มันแตกต่างกันยังไง
3: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีด
0: ครับ
3: อย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซี
0: ครับ
3: ปากก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้วเขาหลับลึกเกินไปปากไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไห
0: ม
3: แต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบแป๊บเดียวแก๊สมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดสายก็จะฟื้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะมีไงโดยปกติเราก็จะใช้แก๊สเป็นหลักในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วยแล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะคือปี6แล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
0: ครับ
3: ถ้าป้าคิดในสัตวแพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
0: ครับ

0: ี่ถึงหลับแล้วครับ
1: นี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อน
0: เห็นไ
1: หม
0: เกิดอาการอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้คือยังหลับไม่ดีไงยังหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
0: ้
1: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากเหมือนก็โดนบังคับไงก็เลยที่อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
0: อันนี้ทำอะไรครับ
1: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กต่างๆว่าเขาหลับดีหรือยัง
0: ถ้าเขายังไม่หลับมือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราป่ะคะ
1: เขาก็จะดึงแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อก็คือ sternal incumbency แล้วก็ OX10 แล้วก็สอดเข้าไป
0: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเบื่อแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ยอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับอ
1: ันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับทำไมคุณหมอต้องพกกล้องมาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อการแรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
2: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
0: ครับ
2: คือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆอย่างนั้นอะอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
0: ี่ทำอะไรครับ
2: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
0: กระต่ายนี่แปลกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
2: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่เห็นชัดเจนสามารถให้ได้นะ
0: ตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย
2: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
0: ร้อยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนนะครับสุดยอดเลย
1: ก็เมื่อกี้ปลาเพิ่งเช็ดแว่นก็เลยชัดดิแล้วก็ลองกลัวไหมเนี่ย
0: กลัว60ไม่กลัว40
1: โอเคแม่ปั๊ก
0: โอ้ตอนนี้เพิ่ม80 20แล้วครับเนี่ย
1: ปั๊กรู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
0: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมันมากขึ้นเราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงปาลองเทียบดูสิลูกตาแค่เนี้ยเห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
0: เลือดออกแล้ว
1: นิดนึง
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูพวกสัตว์เอ็กโซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกหูตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้เลยครับเนี่ย
1: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอ็กโซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกฟ็อกล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
0: ใช่
1: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
0: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนกันครับ
1: เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี Animal Speak

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายเท่าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ 15-19 ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึง อัตราที่54ต่อ1,000คนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ 15-19 ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความ

เสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่สองนะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นได้ยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวกบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไต่ตองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรมไลน์ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่อกลัวไป
ด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไป

0: ไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะไม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีนี่นะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัย

0: มองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดิ์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยเนี่ยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเนี่ยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือทัศในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการ

งานอย่างถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของ

0: การมีลูกคนเดียวร้อยละ14ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานเนี่ยที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคือก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนให้มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนเรชัน Y นะครับก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI generation นะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่จะขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนอเรชัน Y เพราะฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนอเรชัน Y ออกเป็น4เจเนอเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนอเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

้นรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ไทยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระใสนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระใสส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้
0: ๆนี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงแล้วทิศทางมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: หนูลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในรากใหญ
3: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรารู้ได้เลยอะค่ะแม
2: ่รู้
0: อ้าว
2: รู้เลย
0: ตลาดลุง
3: ไปแฮมไม่ได้ที่เข
0: าไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้โหนี
0: ่อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ไม่ใ
3: หญ่
1: ทำไมคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกติดก็จ
1: บอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว
3: ้ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดก่อนไปนี่ดูดีๆด้วย
1: กดลงไปแล้วก
3: ็
1: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: ถ
1: ู
0: กจุดแล้ว
2: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
2: จ้ะ
3: จ้ะ
2: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
1: ตัดหนูก็ดึงไป
2: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
2: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่เหมือนกันแล้วแม่เนาะ

0: ัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
0: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
0: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุด
2: รากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
0: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
2: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
0: รากบัวนี่มันขุดยากกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บหูยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูยสองอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
2: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยปานแล้วนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออ
0: จบแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยแม
1: ่
0: สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเลยนะ
1: จ้ะ
0: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
1: หน้าบัว
0: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
1: า
0: ะ
1: หน้ายอด
0: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
1: เดี๋ยวปลาแห้ง
0: ปลาย
1: ่
0: าง
1: หน่อย
0: เดี๋ยวหนูโขลกพริกแกงให้
2: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
0: ต้องยังไงแม
1: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
0: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงนั่นแหละ
1: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
0: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทีมงานมันไม่ลงคร
1: กไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาปนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
1: ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้บอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
2: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะเอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: ทั้งการไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลย
0: มันจะมันต้อง
2: หนูเร่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะ
1: จ้า
2: แค่ไหน
1: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
0: ะหนูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: แม่บอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
2: มี
0: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
2: รากบัวลงไปเลย
0: ต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่แล้วแกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
0: ้ให้เดือดเหมือนคน
1: ได้ยุ่ย
0: นะให้เดือดเหมือนของ
2: ตลอดเวลา
0: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ประเด็น
0: มะกรูด
1: มะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบก็ใส่
0: ใบด้วยมินี่โบยเลยจากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
2: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
0: า
1: ะเอาบนเลย
0: มันก็ไม่ลงคร
1: กไม่ลงครก
0: นั่นสิพริกแกงคุณอะ
1: ไม่มันเยอะ
0: หยิบพริกเองนะ
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
1: มันใกล้จะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: จะอร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกงอ่ะ

0: ีกหนึ่งขนมหวานอ่ะรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่ารากบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่สองช้อน
0: เซ็ตสองช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทึนๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูบัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยอร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเพราะแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูป

0: ยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
1: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
0: อ
1: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
1: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
0: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะมากแกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
0: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลยอร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
1: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
0: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
0: แม่สำอาง
1: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
0: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะแม่
1: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยทุกอย่าง
1: จริงๆ
0: โขกไปโขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
3: ่
0: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่
0: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยไซย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีดอนและเกาะแก่งอยู่โดยทั่วไปเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรชาวต่างชาติเรียกกันว่าบางกอกแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่างๆในพื้นที่ราบลุ่มนี้มีต้นไซย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่โดยทั่วไปไซย้อยใบแหลมชาวนครศรีธรรมราชเรียกไซชาวประจวบคีรีขันธ์เรียกไซกระเบื้องไซย้อยใบแหลมเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดความชื้นปานกลางแสงแดดจัดเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-10 เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้างเปลือกสีน้ำตาลกิ่งก้านห้อยย้อยลงมีรากอากาศห้อยย้อยสวยงามใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีแกมรูปไข่กว้าง 2-5 เซนติเมตรยาว 5-11 เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยแผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมันเส้นแขนงใบขนานกันดอกขนาดเล็กเกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปทรงกลมคล้ายผล

ไม่มีกลีบดอกช่อดอกออกตามซอกใบเป็นคู่จากข้างกิ่งออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผลรูปทรงกลมหรือหรี่ออกเป็นคู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8มิลลิเมตรเมื่อสุกสีเหลืองถึงสีแดงเข้มขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งและปากชำ

0: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทย์จะให้การอย่างไร
1: เพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
2: เพื่อนดิฉันต้องตายพอกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
3: โอ้นี่ไงที่เป็นข่าว
4: เพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
5: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
0: อันนี้คดีขยะพลาสติก
6: นอกจากมาเรียมเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
1: ทำไม
0: อย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำใสนี้จึงมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายแต่สายน้ำที่มองดูราบเรียบกลับแฝงไว้ซึ่งอันตรายที่อยู่รอบด้าน

พายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกาเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแพพวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

ากนั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กๆที่ผ่าออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชนะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้นนี่คือภูมิปัญญาในการตอกแผ่ไม้ไผ่ของคนกะเหรี่ยงและถูกถ่ายทอดต่อๆกันมานานนับร้อยปีครับ

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยอีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีแก่งหินอยู่เป็นระยะทั้งแก่งหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้ที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรผลปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลือหากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

กลิ่นเหมือนกุ้งกลิ่นเหมือนกุ้งเลยครับเหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเขียวเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลองอย่างแบบนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

และนี่เป็นคืนที่2นะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เองนะครับก็ได้มาไม่มากเพียงแค่ยังชีพเท่านั้นครับอุปสรรคในการเดินเท้าในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบเต็มความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซองกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกะเหรี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกะเหรี่ยยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

0: มีใครตอบได้บ้างไหมครับว่าแมลงกลุ่มต่อไปคือแมลงในกลุ่มอะไร
1: หนูทราบค่ะแมลงในกลุ่มที่2คือกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติค่ะคุณครู
0: เก่งมากครับฟ้าใสแมลงในกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติเช่นแมลงห่ำแมลงเบียนที่ทำหน้าที่ในการช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชต่อเนื่องในพืชเศรษฐกิจหลายชนิดซึ่งมีการใช้แมลงสำหรับการปราบศัตรูพืชตามธรรมชาติที่สำคัญคือแมลงเบียนไข่และแมลงเบียนหนอนใช้ในการควบคุมหนอนก่ออ้อยหนอนเจาะลำต้นอ้อยแมลงเบียนและแมลงช้างปีกใสใช้ในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันสำปะหลังแมลงเบียนใช้ควบคุมมวลลำไยและควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว

0: ช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอมศัตรูองุ่นมวนเพชฌฆาตใช้ในการควบคุมหนอนกินดอกดาวเรืองเป็นต้นการนำกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติมาควบคุมศัตรูพืชเป็นวิธีการนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดการใช้ยาฆ่าแมลงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งในอนาคตควรมีการพัฒนาพันธุ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจถึงการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติอย่างถูกวิธี
1: อยากรู้จังเลยค่ะว่าจะมีแมลงชนิดไหนบ้างที่เขาส่งออกไปขายยังต่างประเทศต้องเป็นจิ้งหรีดหรือว่าตั๊กแตนแน่ๆเรามั่นใจเลยเพราะเราเห็นพวกฝรั่งชอบกินไม่นะเราว่าไม่น่าจะใช่แมลงทั้งสองอย่าง
0: ไม่ต้องเถียงกันนะครับเด็กๆจริงๆแล้วแมลงที่เธอทั้งสองคนถามนั้นจัดอยู่ในส่วนของแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ซึ่งก็มีเกษตรกรหลายรายได้ส่งไปขายยังต่างประเทศด้วยเหมือนกันสำหรับแมลงในกลุ่มต่อไปที่คุณครูจะพูดถึงคือกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมและผสมเกสรสำหรับแมลงกลุ่มนี้จะให้ผลผลิตต่างๆจากธรรมชาติเช่นน้ำผึ้งขี้ผึ้งเกสรผึ้งนมผึ้งครั่งและเส้นไหมเป็นต้นจากการค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของชนิดแมลงที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของแมลงและการนำเอาผลผลิตที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของแมลงมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมถึงแมลงที่มีบทบาทสำคัญต่อสภาพแวดล้อม

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน

0: นะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรม
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกภาพว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
2: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันเนี้ยขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
2: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
2: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
2: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
2: เลข2
0: ครับผม
2: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
2: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
2: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
2: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
2: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
2: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
2: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
2: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: แล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
2: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสีก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
2: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
2: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
2: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
0: ้
2: เหนียวยังไง
0: ครับ
2: ให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: ขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
2: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
0: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างนี้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
2: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
2: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
2: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
2: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
2: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
2: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่รอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
2: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
2: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
2: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
2: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมคร
0: ับ
2: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
2: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
2: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
2: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
2: นี่นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
2: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับผม
2: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
2: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
0: อ
2: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
2: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
2: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
2: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
2: ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
2: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
2: ใช
0: ่ครับ
2: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
2: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
2: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
2: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
2: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
2: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
2: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
2: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
2: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
2: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดครับอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
2: ใช่
0: นะครับ
2: ซึ่งราคาจะถูกสุด
1: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
2: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
2: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี่ตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้า The Green Daily วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
3: ของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: ข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
5: อ
0: ัน
5: นี้ยังใช้ได้ครับ
0: ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: บริเวณแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเรื่องมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
2: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
3: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
3: น
0: ั
3: ดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
3: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
3: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
3: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
3: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
3: ต่อวัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขา ายที่เอ็มดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจะเก็บพื้นที่ในหอได้

0: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
0: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
2: ก็คือจะ
0: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
2: เออนี่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร
1: ์
2: ออก
1: กระดาษออก
2: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
2: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: ครับ
2: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
0: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
2: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
0: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
3: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ก็
3: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
4: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
0: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
0: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
0: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
0: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
0: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่
0: ะอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
0: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
0: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
0: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
0: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้แ
0: ต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
1: ครับ
0: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
0: เอาแล้วอันพา
1: เอาขยะมาขายกันครับ
0: มีขวดน้ำพลาสติก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
0: น
1: ั้
0: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุน ในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200ส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม

0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช
1: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและเงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี้ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทย์จะให้การอย่างไร
1: เพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
2: เพื่อนดิฉันต้องตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
3: โอ้นี่ไงที่เป็นข่าว
4: เพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
5: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
0: อันนี้คดีขยะพลาสติก
6: นอกจากมาเลียมเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดอย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย
1: ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: น้ำกระท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปใน

0: ยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดน
4: ี้
3: แล้วค
4: ุ
3: ณน้อง
5: สวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะนี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่
2: ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไง
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่า

0: นาฬิกา
1: เรื่องก็แบบเขาดาวใกล้แล้วนะ
0: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะเป็นแบบ
3: กองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
0: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
0: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
0: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
0: ่
2: ะ
0: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค่ะ
0: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
1: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่ต้องถาม
0: ไม่ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้
2: ม
0: ันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี
2: ้
0: แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับ
4: อ
5: ยู่
0: อยู่แล้วอยู่มาคืนนึงแล้ว
4: อยู่มาคืนนึงแล้ว
0: โอเค
4: เพิ่งมา
0: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
1: น้อยแต่ใหญ
4: ่นี่
0: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของเก็บยากระดับต้น
4: ๆน้องแม็กด้วยนะ
2: อ่ะใช่ค่ะ
0: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
4: ของหนักกันเลย
0: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
0: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรออ
4: ืมโครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
0: เออใช่ดิ
4: ใช่
0: ผมรู้สึกว่า
4: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
0: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
4: เป็นไม้โครงนี่แหละแต
0: ่
4: ท
0: ัก
4: ให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
2: ัก
4: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
0: ่ใช่ใช่
4: ประมาณ80ไม่เกิน100
0: ม
4: ีตกทองช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
0: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
4: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
0: พอแล้วก็วางเทิน
4: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
0: ื่อ
4: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
0: เพราะว่า
1: ส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
4: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
0: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
4: ประมาณนั้นเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
1: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั่นเลยคุณเต้ลังเล

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่
2: า
0: ทำประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่าง
1: นั้นมีหลายรุ่นหล
2: ายแต่ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช
2: ่อันนี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
2: ไกลกันอยู่เหมือนกัน
1: ไม่ใช่
0: ไปพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงที่ต้องลง

0: ไกลกันนะเว้ย
1: อันเนี้ยแล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
3: ม
1: ัน
3: จะช่วยทําไม
2: ไม่ทันเฉย
1: ๆอ๋อแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
3: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
3: นี
2: ่โอ้ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
3: ไปใส่ละเออเป็นบาท
1: หยิบจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือคำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
3: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
3: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
3: ตรงตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหล
3: ืออ
2: ย
3: ู่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่เคยเผื่อไว้ได้อันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
3: ปรับไป
2: เลย
3: นั่นก็จะฝากสาวระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
3: ครับมีช่องสวิต
2: ช์
3: ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: เรีย
3: กถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักจะอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ครับ
3: ดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เป็นแ
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
3: ครับ
1: เก็บชั้น
3: ก็อย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
3: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพรตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
3: ี่เดี๋ยว
1: ต้องขนาด
3: ต้องได้ต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซ
3: นเยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
3: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
3: ใช่
2: ดูดีเลย
3: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
3: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
3: นี้ให้แน่นยึดไปเรื่อย
1: ตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ร้อย
1: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
0: โอเคอ่ะลุยต
1: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้าน

0: นี่คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่
0: 3ชั้น1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
2: อันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวาง
0: เดี๋ยวโอเค
1: เดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอันเลยใช่
1: มั้ยดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่แบบทะลุมัน
2: แบบนี้
0: เขาก็จะยิงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้น
1: โล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้นอะไรประมาณ
0: ที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล้วไปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่องจำบ้านระมิดเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นแล้วว่าแสงเนี่ยหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั๊
0: บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางไม่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วมันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองซะหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับเราต้องให้
0: เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี
1: ้ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ถอยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เดินอย่าง
1: น
0: ี้
2: เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอลองข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไห
0: มแต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวมันก็จะ
1: ติดบาน
0: มันจะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันสาวมาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระแจฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
1: ใช่ฮะ
0: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวๆเคี้ยวๆให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนั้น

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการกระทั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขเลยก็มาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได
0: ้เออ
1: มันไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งเข้าไ
1: ปใช่ทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ

0: รใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
2: ดีมาก
3: เลื่อนแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
2: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
2: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคโอเคเก็บอะไรเงี้ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
2: เก็บไปทำไม
0: เออนี่
2: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนละเออ
0: ทำใหม่
1: เ
0: ลยทำใหม่ก็สวยงามเลย
2: ใช่
0: ดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่เฮ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ๊ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำจนเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก
1: ็
0: ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
2: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิตรนะฮะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ไปเลย
0: ชอบเดินออกเลย

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
0: มาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: โหแม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่แยกไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดี
1: ไปอยู่ไหนมาเขาน่ะกองรวมกันเอาไว้แล้วเขาไปแยกอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าเราอะไม่ได้แยกให้เขาตั้งแต่แรกไง
2: ใช่ครับทุกวันนี้มีขยะมากกว่าวันละ 70,000 ตันต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
3: สังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าแยกตั้งแต่ต้นทางก็แยกง่ายแยกไปรีไซเคิลได
0: ้จะรีไซเคิลได้สักเท่าไหร่กัน
3: ได้สิครับดูนี่นะครับปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตันเรานำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.58 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ34ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.51 ล้านตันขณะที่ปี2559เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.81 ล้านตันจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการจัดการขยะดีขึ้นถ้าเรารู้จักจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเราก็สามารถนำขยะมารีไซเคิลหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นปริมาณขยะก็จะลดลง
1: เป็นคนรุ่นใหม่อย่าเอาแต่ไถมือถืออย่างเดียวต้องอัปเดตข้อมูลดีๆไว้บ้างไม่ใช่แค่การแยกขยะนะต้องลดการสร้างขยะด้วย
0: ยังไงอะแม
1: ่ถุงอะไม่ต้องรับเอาถุงผ้าไปไว้แจกตลาดจะซื้อชาหรือกาแฟก็หัดพกกระติกมาใส่เอานี่ไปเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันแล้วปิดตัวพกไว้ไปได้ทุกที่ของสดที่เหลือรับประทานเปลี่ยนเป็นอาหารพืช

0: แยกแล้วลดปลดล็อกขยะล้นบ้าน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องเอี่ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้เจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
4: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆ มาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
5: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
4: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
5: บ้านผมเป็นอิฐ
4: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
5: ้ปลวกกิน
4: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านบางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
5: ่มี
4: มีนะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที่อย
5: ู่
4: บ
5: นคอนโด
4: อ้าวกินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
2: ปลวกเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ
4: เออมันเป็นซุปเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
4: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี่

0: ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
1: ก็เหมือนก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆเพื่อนก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าฝูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยกสองทางที่อีกทางนึงผมมองไม่เห็นอีกทางนึงลึกลงไป
2: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเรารังปลวกอยู่สองลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่สองเป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้งสองแบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
3: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ่เลยสูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
4: ก็ครูนั่ง
3: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
5: ั
3: ว
5: อย่าง
3: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
5: ขุด
2: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้

0: ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
2: โอ้ my god
1: ตัวนี้ กับรังสีดำเป็นไงครับ
2: รังนี้เจ๋งกว่าร
1: ังสีดำตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่านี
3: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยค
1: ุณทำไมถึงเจ๋งครับ
3: ตัวนี้คือเยอะมาก
4: ผู้ขาตัวนี้คือผู้ค่อย
1: ใช่ครับ
4: เราเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
3: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
1: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว้
3: ตัวนี้มีเขี้ยว
1: ใครอยากลอง
3: ผมเห็นไข่
4: ไหนใช่ไหม
1: ไข่ไหม
3: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆสีขาว
4: ข้อขาตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
1: ่
4: ะ
1: มีก้อนเหมือนสมองใช่
3: เหมือนอันนั้นก็เป็น
1: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
3: อันนั้นก็เป็นนะ
1: ใช่ครับ
4: เขาต้องเชื่อ
3: มันคืออะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
5: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
6: มันจะเป็นชั้นๆแล้วก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
0: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆ จำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกริกกรึกกริกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่หัวตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงเหรอมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอัน
2: สมาชิกในรังปลวก1รังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
3: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ทีจะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนี

0: ักปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเมฆ
1: มันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
3: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
2: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม
4: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้
1: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่นี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยนี่นี
1: ่เดี๋ยว
0: พ
1: ูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
2: ล
0: ัง
2: ก็มี
0: นี่อีก
2: ลังนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
1: อันนี้คือเกลียวแล้วมันแม่มันอะ
0: แม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
1: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
1: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
3: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
1: เท่ากับ
4: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
3: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไหม
1: หมามันชอบ
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
1: ครูขอให้ปีน
0: เดี๋ยวครูปีนก่อนเจอทางปลวกแล้ว
1: จับได
0: ้กินใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
1: ได
0: ้
1: เล่นน้ำ
0: กินไงข้า
1: ปลวกเกี้ยงเป็นปลวกตัวก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
3: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
1: ม
0: ัน
1: มาทางนี
0: ้ตกลงเดินไปทางไหนครับ
1: มันมาฝั่งด้วยแล้วมันมาจาก
2: ตรงแถวนั้น
1: ฝั่งมันมาจาก
2: น
1: ั้
2: น
1: เจ้าของไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
1: ไป
2: มันเดินไปฝั่งนั้น
1: มันเดิน
0: ไป
1: ฝั่งมาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
1: ่ผมจะแดดที่ลองเล็กด้วย
0: ใช่
3: เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ

0: ับเดี๋ยวนี้
1: ยังอยู่ด้วย
2: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
1: ก็ไปนู่น
2: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
1: นี่มีคุณปู่ขายยาว
2: นี่นี่นี่ลองลำพานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
1: ่มันมาจากต้นไม้
3: เป็น
1: แบบ
3: ที่ลองเล็กครับ
2: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้2เรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผูกพัง
1: ครับ
4: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
5: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
6: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินกันเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดด้วยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินอยู่เลย
4: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าณสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้รังปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลวกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถาม

มีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยหมันต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อต้นหมันปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาคราวที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช1893ว่าสุพมัสดุศักราช712ปีขานโทศกวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน5เพลา3นาฬิกา9บาทพราหมณ์ให้เริกตั้งพิธีกลบบาตรได้สังทักษิณาวัตรใต้ต้นหมันจากคติความเชื่อของไทยแต่โบราณที่ว่าสังทักษิณาวัตรเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลอย่างยิ่งการพบสังใต้ต้นหมันจึงถือว่าต้นหมันเป็นต้นไม้มงคลของกรุงศรีอยุธยาด้วยนอกจากนี้ยังพบหลักฐานในกฎมณฑียนบานครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งแสดงว่ามีต้นหมันเป็นไม้มงคลคือกำหนดให้สมเด็จพระอัครมเหสีที่ทรงพระครรภ์เสด็จไปทำพิธีที่ศาลพระเสื้อเมืองใต้ต้นหมัน7วันเพื่อขอให้คุ้มครองประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดาได้ง่ายต่อมาเมื่อมีการจัดทำตราประจำจังหวัดจึงได้ออกแบบเป็นภาพสังบนผ่านแว่นฟ้าภายในปราสาทซึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นหมันต้นหมันเป็นไม้ยืนต้นมีความสูงตั้งแต่5ถึง15เมตรลักษณะคล้ายแคป่าเปลือกต้นมีสีเทาคล้ำลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่กว้างประมาณ7ซนติเมตรปลายใบทู่โคนใบกว้างดอกมีสีขาวออกดอกตลอดปี

ลแก่มีเปลือกสีชมพูขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหมันเจริญเติบโตได้ดีในพื้นดินเลนที่มีน้ำและมีความชุ่มชื้นสูงพบมากในเขตป่าชายเลนที่ดินค่อนข้างแข็งและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนอกจากนี้ยังพบขึ้นทั่วไปทั้งภาคใต้ภาคเหนือและภาคอีสานเปลือกใช้ทำปอเมือกในผลใช้ทำกาวผลสุกกินได้

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปตั้งกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษา

0: เราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจิปัญญาไขครวนสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีน

0: โดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
1: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
0: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
1: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลานึงเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
0: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าแบบคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
1: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
0: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
2: We have detected gravitational waves. We did it.
3: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้2วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วง ซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันอันนั้นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทําให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ยสองอันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้งสองอันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์ณแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่2กว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้ เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถ

0: เราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเราคิดน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเรากินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้การแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็ใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะมันเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพ

0: ไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1 1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเช่นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่

ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากหน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันหนึ่งให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิด

0: คนทำด้วยนะเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
1: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะเออมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
0: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
1: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: khu mưu vô tâm hạ ngồi lái mọi người ở đây lái quá được ở đây khó khăn đó. Con thưa mà chồng để phô để kim con thưa phô để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ำมันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพ่อได้กินแล้วพ่อก็ได้ขายแล้วพ่อก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: อันนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นนี่เอาแฮ่หน่อยอีกตึกเป็นตึกก็ยังได้สบายผู้มือตึกยากก็ปามลดลงเป็นยังบ่ตาเรียนจักเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนช็อตแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มน้อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้หากับบัวได้บางมือไปหากับบัวได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกลางคืนน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ย่ามเวทก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลับมึงไม่หลับต่างกูเลยอืมไอ้ดาทางจะเดินเออมาเดินน่ะปุ้ยมึงก็เอานี่ลงกูรับไปเลย
1: ลูกถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนหนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่อย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพฯว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแต่นั้นสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดดแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเถียบม่วน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาแล้วเว้ย
1: หลังจากทํางานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนยังมีขึ้นยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีนั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ตัวเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่

0: ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
1: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
2: ไปประท้วงไม่สร้างเขื่อน
1: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
2: อยู่บ้านกลุ่ม
1: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนอ๋อทำไมแม่เขาสร้าง
2: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
3: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
4: มันก็พอก็แตงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าหลูร้านเบิ่งแง่นะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
1: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
2: อยาก
1: ตอนโตนะ
2: ค่ะ
1: ไปทำอะไรอยากไปทำ
2: ทำงาน
1: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
2: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
5: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
6: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
5: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะ เรื่องของการทำมาหากิน

การเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระใสนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระใสส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง

191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: 1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องปาร์คครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ปาร์ครู้ไหมครับวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์อะไร
1: ยังไม่ถูกเลยนะครับหมออ้อย
0: ทำไมครับ
1: แต่คิดว่ามันต้องไม่ธรรมดานะครับเพราะแต่ละครั้งที่ผมไปดูมาเนี่ยก็พวกตัวนิ่มนี้ไส้เดือนนี้หรือไม่ก็แมลงสาบครับหมออ้อย
0: คราวนี้ก็แปลกไม่แพ้คราวก่อนเลยปาร์ค
1: อะไรครับ
0: เพราะหมอจะพาปาร์คมาดูสัตว์แปลกหรือว่า exotic pest นั่นเอง
1: exotic pest pest มี s ด้วยแสดงว่ามันต้องมีเยอะแน่
0: อ้าวใช่แล้วหมอนับรู้นะว่ามีกี่ชนิดบ้าง
1: ยืมมือหน่อยดิโอ้โหเอารองเท้าด้วย
0: คือมันเยอะมากไงปั๊ก
1: ถ้ามันเยอะเราก็ไปดูกันสิครับ
0: โอเคไปไป
1: ไปครับ
0: แม่สวัสดีครับคุณโอ๊ต
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่น้องปั๊กครับแล้วก็นี่พี่โอ๊ต
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเมื่อกี้ครับคุณหมออ้อยบอกว่าจะพาผมมาดูเรื่องสัตว์เอ็กโซติกเพสมันคืออะไรครับ
2: เอ็กโซติกเพสอ่ะเอ็กโซติกเพสจริงๆเป็นสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศถ้ามีเพสด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละ
0: เอ็กโซติกเพสเนี่ยที่คนทั่วไปเขาเข้าใจก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น
1: ครับ
0: หรือบางคนก็ใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอันนั้นแหละคราวนี้สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยต้องแยกให้ออกจากสัตว์ป่าด้วยอย่างนางอ้ายนางอ้ายเนี่ยไม่ใช่เอ็กโซติกเพสนะเป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยง อย่างกระรอกกระรอกก็ไม่ใช่เอ็กโซติกเพสแต่เป็นสัตว์ป่าที่เอามาเลี้ยงคราวนี้การที่จะเลี้ยงเอ็กโซติกเพสได้ต้องทำเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ
1: แล้วอันนี้ครับ
2: สงสัยใช่ไหมอันนี้
1: ใช่เอ็กโซติกเพสหรือเปล่าคร
2: ับอันนี้ก็เป็นเอ็กโซติกด็อกเหมือนกันคือหมาที่มันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยครับต่างจากหมาบ้านแต่ก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มหมาบ้านนี่แหละครับ
0: เป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศที่เอามาเลี้ยงในประเทศไทยแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเท่าไหร่นะครับ
2: ไม่ค่อยมีใช่
0: เพราะว่ามันต้องมีคนมีรสนิยมจริงๆถึงเลี้ยงอย่างนี้
2: ต้องใจรักจริง

0: คราวนี้เราจะไปดูกันว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้าง
1: โอ้อยากดูแล้วครับ
2: ได้ไปพาไปครับ
1: เฮ้ย
0: นี่อะไรเอ
1: ่
0: ย
1: ตัวอะไรครับเนี่ย
0: ลักษณะเหมือนอะไร
1: แมวหรือผสม
2: แมว
0: เหมือนแมว
2: ผสมกับอะไร
1: ผสมเสือเอ้ยเป็นตัวอะไรครับเนี่ย
2: เขาจะดูคล้ายๆเหมือนคล้ายๆสิงโตย่อส่วนลงมาสิงโตตัวเมียตัวนี้เขาเรียกแมวป่าคาราเคิล
0: หรือว่าคาราเคิลแคท
2: ใช่
0: จุดเด่นก็คือปลายขนตรงบริเวณใบหูตรงนี้สำคัญเลยตัวนี้นิสัยก็ไม่ได้ดุร้ายมากแต่ก็ไม่ได้เชื่องเหมือนแมว
2: ค
0: ือก็จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบดุร้ายเหมือนเสืออะไรเงี้ย คือสามารถเทรนได
1: ้แล้วเรื่องจริงธรรมชาตินี่มันเป็นนักล่าหรือเปล่าครับผมเห็นหน้าตามันดุๆครับ
2: โอ้ตัวนี้เป็นนักล่าที่เก่งมากนะครับในธรรมชาติเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาสามารถกระโดดเทคตัวจากพื้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า3เมตรเพื่อจับนกในอากาศได้เลย
0: แต่เอามาเลี้ยงเนี่ยเราสามารถ
1: เทรนได้
0: กินอาหารที่แบบเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปหากระต่ายไม่ต
1: ้
0: องไปหา
1: สัตว
0: ์ไม่ต้องเอาอาหารเม็ดก็สามารถกินได้แต
2: ่
0: อาจจะมีการเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างบางเวลาเพื่อให้พวกเขามีวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี่ไงเจอแล้วตัวขาวมันคืออะไร
0: นี่ตัวอะไร
1: เหมือนหมูเลย
0: เหมือนหมู
1: หมูสีขาวแล้วก็มีหนูด้วย
2: ตัวขาวอาจจะไม่คุ้นใช่ไหมแต
1: ่
2: ถ้าเห็นตัวดำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันคือตัวอะไร
0: ข้างล่าง
2: ตัวนี้เขาเรียกแรคคูนสังเกตว่าตัวขาวเนี่ยมันยังมีร่องรอยของหน้ากากแรคคูนมันจะมีหน้ากากใช่ไหม
1: สี
2: ดำใช่แต่นี่คือมันเป็นสีพิเศษสีมันก็เลยจางลงอาจจะดูไม่เหมือนแรคคูน
0: มันเป็นการพัฒนาสายพันธ
2: ุ์
0: เขาเรียกว่าเล่นกับยีนถ้าต้องการสีที่มันจางลงก็ต้องเอาตัวที่มีสีจางมาผสมกันลูกที่ได้ก็จะจางลงเรื่อยๆไอ้ตัวนี้น่ารักป่ะปั๊ก
1: น่ารักครับหน้าเหมือนนกหูครับตาโต
0: เหมือนอะไรอีก
1: มีโคล่า
2: ไปกันใหญ่เลย
0: ไปก
2: ัน
0: ใหญ
2: ่ตัวนี้เขาเรียกบุชเบบี้ที่เขาเรียกบุชเบบี้เพราะว่ามันอาศัยอยู่แบบตามพุ่มไม้นะครับแล้วตอนกลางคืนเวลาเขาเรียกหากันหรือตอนช่วงผสมพันธุ์เนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเด็กร้อง
1: เว
2: ้ใช่ประมาณนั้นเลยพี่ไม่กล้าทำนั่นแหละเสียงประมาณนั้นจริงๆคือเสียงเหมือนเด็กร้องเวลาเราเดินป่ากลางคืนเนี่ยที่แอฟริกาเนี่ยจะได้ยินเสียงพวกนี้ร้องเขาก็เลยเรียกว่าบุชเบบี
0: ้มันน่ารักนะน่ารักไม่ดุร้าย
2: ไม่ดุร้าย
0: ค่อนข้างเชื่อง
1: มันขี้อายครับเห็นมันอยู่ในบ้านของมันเดียว
2: จริงๆมันไม่ขี้อายนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขานอนหลับนะครับก็เลยเห็นเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดเลยลองมาดูสัก6 โมงเย็นเนี่ยเพียบเลยกระโดดไปกระโดดมาเต็มเลย
0: คือมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนเขาเรียกว่านักทอร์นาโดก็คือสัตว์หากินกลางคืนกลางวันจะหลับกลางคืนจะออกหากินแล้วก็ตาเขาเนี่ยจะสู้แสงได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชอบมุดหลบอยู่ในกรงตื่นกลางคืนไงกลางวันหลับ
2: นี่พี่พามาดูตัวประหลาด
1: อุ้ยน่าจับเลย
0: นี่จับไม่ได้ที่มันมีพิษ
1: อ้าว
0: เอ็กโซติกเพทบางชนิดก็เลี้ยงได้
1: ครับ
0: โดยที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับเด็กเอ็กโซติกบางประเภทเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อกีร่ามอนสเตอร
1: ์กีร่ามอนสเตอร
0: ์ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่บางทีถ้าเกิดเขาตกใจระแวงเขาอาจจะกัดปากได้กัดเสร็จปุ๊บ
1: ม
0: ีพิษด้วยพิษเยอะไหมคือเขาบอกว่าบางคนกัดถึงตายแต่บางคนอาจจะไม่ตายแต่ก็อันตรายทั้ง2อย่างเลย
2: อย
0: ่าลองดีกว่า
2: ใช่
0: คราวนี้ความแปลกเขาก็คือหัวกับหางเห็นไหม
2: ใช่ครับ
1: หัวหางมันดูคม
0: นี่คือหางน
2: ี่
0: ค
2: ือหางมันอ้วนใช่ไหม
0: หางมันอ้วน
2: สาเหตุที่หางมันอ้วนเนี่ยมันเอาไว้เก็บอาหารนะรู้ไหมข้างในหางเนี่ยบางทีเวลาช่วงฤดูหนาวหรือฤดูที่เขาจำศีลเนี่ยเขาจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ในหางเนี่ยมาทดแทนคือไม่ต้องไปออกล่าเหยื่อก็ได
1: ้
2: เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก่อนฤดูผสมพันธุ์เขาจะต้องจำศีลก่
1: อ
2: นถึง3 เดือนเลยโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอาหารสะสมอยู่ตรงนี้
1: โอ้โหสีเขียวสวยมากเลยครับหมออ้อย
2: รู้ไหมตัวอะไรนี
1: ่กิ้งก่าก
0: ิ้งก่ารู้ไหมครับ
1: กิ้งก่าอะไรครับ
0: อีกัวน่าจริงแล้วเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกแรกๆเลยนะที่นำเข้าในประเทศไทย
2: ใช
0: ่คราวนี้มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นี่เลยนี
1: ่สีส้ม
0: สีส้ม
2: มีหลายสีแล้วครับเดี๋ยวนี
0: ้สีส้มสีฟ้า
2: สีเหลืองก็มี
1: สี
2: เหล
1: ืองเกาะอีกเป็นตัวสีฟ้า
2: ใช่
0: คือกิ้งก่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสบายถ้าหลุดไปเนี่ยนะหากินออกลูกวางไข
2: ่
0: โอ้สบายแต่คราวนี้มันไม่ดีสิเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ในประเทศไทยไงเป็นสัตว์นำเข้ามาถ้าเกิดหลุดออกไปแล้วไปอยู่ในธรรมชาติของประเทศไทยใช่ไหมตัวไปแย่งอาหารกิ้งก่าในประเทศไทยกินกิ้งก่าในประเทศไทยก็ไม่มี

0: คราวนี้เป็นไงกิ้งก่าที่ไทยสูญพันธุ์แต่ว่ากิ้งก่าต่างประเทศเพิ่มปริมาณมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพสก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดสัตว์บุดขึ้นมาจริงผลเสียอะไรจะตามขึ้นมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องมีกรงที่แน่นหนาแล้วก็ถ้าไม่อยากเลี้ยงแล้วก็อย่าปล่อยออกสู่ธรรมชาตินะครับ
1: นี่พามาดูตัวพิเศษ
2: พิเศษไหนครับ
1: ไดโนเสาร
0: ์นี่
1: ตัวนี้ที่บอกไว้ครับที่เป็นอีกัวน่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกแล้วตัวนี้ชื่อไรโนอีกัวน่านะครับไรโนแปลว่าอะไร
2: แปลว่าแรด
1: ถูกต้องนี่เลยเห็นนอนี่ไห
2: ม
1: เนี่ยนอเนี้ยที่เขาเรียกว่าไรโนซึ่งในพันธุ์อื่นมันไม่มีไง
0: หน้ามันเหมือนไดโนเสาร์คนก็เลยแบบโหยชอบมากหายาก
1: ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยเขาเจอมนุษย์ล่าแล้วก็พวกหมาพวกเหยี่ยวเนี่ยล่าเขาเกือบจะสูญพันธุ์ละแต่โชคดีที่สวนสัตว์หลายๆประเทศหรือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยเขาสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้
2: ทำไมกิ้งก่าตัวนี้มันใส่ถุงน่องตลอดเวลาเลย
0: เพราะนี่กำลังจะลอกคราบไม่ใช่ใส่ถุงน่องคือพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาโตเนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขนาดตัวคราวนี้พอมันอยู่ในเสื้อผ้าเก่าก็คือหนังเก่าเขาใช่ไหม
2: อ๋อเสื้อผ้ามันเริ่มเล็กลง
0: เริ่มเล็กลงแน่นปุ๊บก็ต้องสลัดเสื้อผ้าเก่าทิ้ง
2: ก็สร้างใหม
0: ่ก็สร้างใหม่ใช่มันจะสร้างอันใหม่เนี่ยใต้อันเก่าก่อนแล้วจากนั้นปุ๊บพออันเก่า
2: อ
0: ันเก่าหลุดปุ๊บอันใหม่ก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเนี่ยเป็นแผ่นๆตามตัว
2: โอ้อันนี้เต่า
1: ใช่เป็นเต่ายักษ์วันนี้เต่าบกนะไม่ลงน้ำลงไม่ได้จมเลย
0: เดี๋ยวลงได้แต่จม
1: แต่จมใช่
0: ลงได้
1: บ้าเดี๋ยวพาเข้าไปดู
2: ไหนลงสินั้นเต่าพันอะไรอะครับ
1: อันนี้อะครับอันนี้เป็นเต่าบกนะครับชื่อเต่าซูคาต้า
2: อยู่แถวไหนครับหมออ
0: ยู่แถวนี้แหละเห็นป่ะพูดเลยจริงจริงมันมาจากทะเลทรายทะเลทรายแถวซาฮาราอะไรเงี้ย
1: ซาฮาราสวรรค์หน้าก็มีทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า
0: เป็นเต่าทะเลทรายส่วนใหญ่ก็จะหากินในที่แห้ง
1: แห้ง
0: แล้วก็หาอาหารยากนิดนึงเต่าพวกนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเลี้ยงฮิตเลี้ยงไม้นะน
1: ี่
0: เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเลยนะ
2: อู้
0: อันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นพวกกาลาปากอสอัลดาบ้าเห็นมั้ยนี่อะไรอันนี้เค้าเรียกขี้เต่าอันนี้ขี้เต่านี่ไม่ใช่ขี้เต่าแท้นะ
2: ฮะทำไม
0: มันมีขี้เต่าแท้กว่านี้อีก
2: ฮะ
0: เป็นไงโอ้สลบเกือบละเกือบละเกือบละ
2: เต่าขาแดง
0: ขาแดงภาษาอังกฤษว่าอะไร
2: เลดฟุต
1: ใช่นี่เขาเรียกเต่าเลดฟุตเห็นไหมขามันแดงนั่นแหละจุดเด่นของเขาอันนี้อะไรนี่ตัวผู้เห็นไหมชัดเจนเลยคือเขาเว้า
0: คือตัวผู้ตัวเมียเขาดูที่นี่อันดับแรกก็คือดูที่กระดองตรงนี
1: ้
0: ถ้าตัวผู้กระดองจะเว้าอย่างนี
1: ้
0: แล้วตัวเมียเนี่ยจะค่อนข้างเรียบสองคือดูหางถ้าหางตัวผู้เนี่ยจะยาวถ้าตัวเมียเนี่ยจะสั้นกว่าแต่ดูในเต่าน้ำไม่ได้นะเต่าน้ำดูงี้ไม่ได้ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบไปกินผลไม้แล้วผมก็จะเจอเคสประจำเลยว่าเต่ามีปัญหาท้องอืดเพราะว่าในเต่าพวกนี้นะครับการย่อยน้ำตาลฟลูโคสจากผลไม้เนี่ยย่อยไม่ดีถ้ากินเยอะเกินไปน้ำตาลมันจะเหลือพอเหลือพวกแบคทีเรียเนี่ยเอาไปใช้ฮะพอเอาไปใช้ปุ๊บมันจะมีการหมักมีการย่อยเฟอร์เมนต์เกิดแก๊สก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะจนเกินไปเพราะย่อยไม่ค่อยดี
1: ตัวนี้เป็นตัวเด่นของฟาร์มเลย
2: มันคืออะไรครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกหมาจิ้งจอกเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
1: ใช่เป็นจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเลยที่เห็นนี่คือ 2-3 ปีกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่ลูก
2: สุนัข
1: นะ
2: น่ารักจังเลย
0: นะน่ารักว่ะจริงๆพวกนี้ค่อนข้างเชื่องนะไม่ได้ดุร้ายมากนะชื่อเขาคือเฟนิกฟ็อก
2: เฟนิกฟ็อก
0: เป็นจิ้งจอกทะเลทรายขนาดเล็กแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายเหมือนกับฟ็อกที่เรารู้จักทั่วไป
1: เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะกินแมลงนะกินแมงป่องกินหนูตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นความก้าวร้าวเขาก็จะมีน้อยกว่าหมาจิ้งจอกที่เราเห็นในหนังอะไรเง
2: ี้ยแต่ดูล่าเริงครับ
1: ใช่เขาจะล่าเริงมากเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวว่องไวมาก
2: ทำไมหูใหญ่ยังเลยครับเนี่ย
0: หูใหญ่เอาไว้ทำอะไรรู้ไหม
2: ทำไมครับ
0: เอาไว้รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากช่วงกลางวันมันก็จะหลบช่วงกลางคืนเนี่ยตื่นมาหาอาหารกินออกล่าเหยื่อมันมีหูที่ใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะฟังเสียงกลางคืนมองแล้วก็เห็นมองไม่ชัดมากหูมันรับสัมผัสได้ดีมากอ๋อมีเสียงตรงนี้มันก็ไป
2: อ๋อแสดงว่ามันหากินกลางคืนก็เหมือนบูชเบบี้
0: ใช่พวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนแต่ว่าพออยู่เมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปรับนิสัยได้ให้ตื่นกลางวันกลางคืนได้เหมือนหมาทั่วไป
1: ประโยชน์ที่สำคัญของหูอีกอย่างนึงนะคือช่วย

0: ระบายความร้อน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อรับความร้อนมาแล้วออกหูควันออกหู
0: ไม่ใช่ขนาดนั้น
1: ไม่ใช่คือดูเส้นเลือดที่หูสิเห็นไหมเส้นเลือดจะเยอะตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกระต่ายเลยกระต่ายเนี่ยหูใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนความร้อนมันมีประโยชน์หลายอย่าง
0: เดี๋ยวพาไปดูสัตว์พันธุ์แท้ชนิดหนึ่งที่หน้าตาแบบน่ารักมากแล้วกำลังฮิตมากในเมืองไทยนี่ตัวนี
2: ้แฮริ่งด็อก
0: แฮริ่งเอารู้จักใช่ไห
2: มที่เขาจะเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาไป
0: ใช่ใช
2: ่ใส่สายจูงก็เดินเวลามีงานสัตว์เริ่มในนี
0: ้แล้วจุดเด่นเขาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะชอบยืนสองขา
1: คือบางคนเห็นน่ารักก็อยากเลี้ยงไงตัวนิสัยเขาก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจคือพวกนี้เนี่ยเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ยเขาชอบงับบ้างแงบบ้างแล้วก็ทำลายข้าวของบ้างเนื่องจากฟันเนี่ยเขา
0: คม
1: ฟันเขาคมมากเขากัด
2: น
1: ิดเดียวอ
2: ันตรายไหมครับ
1: จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้นิสัยการเลี้ยงไงคือสัตว์แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นไง
2: ถ้ามันกัดทิ้ง
1: กัดเข้าเนื้อครับกระต่ายก็กัดเข้าเนื
0: ้อ
1: เพียงแต่กระต่ายไม่ค่อยกัดแค่นั้นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตมากนะครับ
0: ได้ครับ
2: ขอบคุณ
0: คร
2: ับ
0: ย
2: ิน
0: ด
2: ี
0: ครับ
1: ให้ปาร์คมาเยี่ยมชม
0: ได
1: ้เป็นไงรู้สึกรักเอสโตริกเพิ่มไหม
2: โหดีมากครับรักเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
1: งั้นผมขอตัวแล้วกันนะคร
0: ับ ได้ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เอ้ยแป๊บนึง
2: โ
1: ทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับหมออ้อยพูดครับอ้อครับสวัสดีครับมีผ่าตัดด่วนอ๋อคิวพร้อมกันพอดีวันนี้อ๋อขอได้ครับได้ครับผมถ่ายรายการ Animal Speak อยู่ครับจะเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาปาร์คไปด้วยได้ไหมครับให้ปาร์คไปดูห้องผ่าตัดด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบเข้าไปเลยนะครับครับครับสวัสดีครับปาร์คไปดูห้องผ่าตัดไหม
2: ไปครับ
1: พอดีมีผ่าตัดด่วนเลยปาร์คเดี๋ยวพาไปเจอคนนึงด้วยเพราะเราต้องไปผ่าตัดพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์จ
2: ู
1: น
2: สวัสดีครับ
1: นี่น้องป้าครับ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: นี่อาจารย์จูนที่หมออ้อยบอกไงว่าจะมาผ่าตัดด้วยกัน
2: อาจารย์จูนครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้มีเคสผ่าตัดนะครับเราจะมาผ่าตัดสัตว์ชนิดไหนกันครับ
3: เราจะผ่าตัดกระต่ายกันค่ะกระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์หลบ
2: ฮอลแลนด์หลบ
3: ใช่เคยเห็นไหม
2: ไม่เคยเลยครับ
1: ฮอลแลนด์หลบเนี่ยคำว่าหลบเนี่ยหมายความว่าปลอกหูกระต่ายที่มีหูยาวๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพันหลอบก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณหมอมีผ่าตัดทำหมันทำไมต้องทำหมันรู้ป่ะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยไข่มันใหญ่พอใหญ่มากๆปุ๊บมันก็เลยไปทำให้มันจะไปปิดตรงบริเวณ
3: ขน
1: ีบเขาทำให้มันอับพออับปุ๊บก็เป็นแผลง่ายมากเลยก็เลยต้องนัดผ่าตัดทำหมัน
3: แล้วพอดีกับที่กระต่ายตัวเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องโรคตาด้วยซึ่งไอ้โรคตาของเขาเนี่ยมันทำให้ตาเขาโตขึ้นเนื่องจากโรคต้อหินแล้วพอโตขึ้นก็เลยทำให้กระจกตาเขาเป็นแผลด้วยแล้วเจ้าของก็เลยต้องการจะรักษาแผลที่กระจกตาว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดแล้วก็เลยต้องผ่าไปด้วยกันทีเดียวไหนๆก็วางยาสลบทีเดียวแล้วและทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเวลาผ่าตัดตามันเป็นของเล็กๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็จะทำผ่านกล้องแล้วก็ต้องมองผ่านทีวีแล้วก็จะมีคนเยอะๆไปหมดเลยว่าวันนี้เรามีนักศึกษาด้วยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยเยอะเลยน้องจะเจอคนเยอะมาก
2: มีเลือดไหมครับเมื่อเช้าเนี่ยครับผมไปดูสัตว์เอ็กโซติกมาเยอะแยะเลยครับหมอไอ้บอกว่ากระต่ายก็เป็นหนึ่งในสัตว์เอ็กโซติก
3: ใช่
2: แล้วสัตว์เอ็กโซติกนี่ส่วนใหญ่เป็นโรคตาครับเป็นบ่อยๆ
3: โรคตาก็เกิดได้ทุกสัตว์ละค่ะแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนเป็นเหยื่อใช่ไหมเขาต้องถูกตัวอื่นล่าและนี่ตาเขาจะต้องอยู่ด้านข้างแล้วก็โปนเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนและนี่พอด้วยความที่มันโปนมากมันก็เลยอะไรก็จะโดนเข้าไปได้ง่ายก็เลยจะเกิดเป็นแผลแล้วเกิดเป็นโรคตาได้ง่าย
1: ปางรู้ไหมว่าเวลากระต่ายมองเห็นภาพเนี่ยเขามองเห็นยังไงบ้างมุมมองเป็นยังไง
2: ก็คงเหมือนที่เรามองภาพเนี่ย
1: จริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยมุมมองภาพเขากว้างกว่าเราเยอะเลยนะ
3: ใช่
1: เขามองเห็นภาพเป็นพาโนรามาวิวเลย
3: ถ้าเกิดใครสักคนหรือเหยื่อหรือแบบใครที่จะมาล่าเขาใช่ไหมที่มาจับเขากินอะวิ่งมาจากด้านนี้ปกติด้านนี้เราเห็นไหม
2: ไม่เห็น
3: ไม่เห็นเนาะแต่เขาเห็น
2: อ๋อ
3: เพื่อเขาจะได้หนีให้ทันไงนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีตาที่ค่อนข้างโปนและอยู่ด้านข้างเพื่อจะได้มองเห็นได้กว้างมากๆไงคะ
1: พูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นโรคเช่นเดียวกับที่มนุษย์เป็นได้
3: ใช่แล้วไปกันเลย
2: มาครับ
3: ไปเลยค่ะ
2: คุณหมออ้อยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก่อนจะวางยาสลบทุกครั้งเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยาสลบ
2: ตรวจสุขภาพเริ่มต้นนี้เราต้องดูอะไรบ้างครับหมออ้อย
1: โดยปกติก็เราจะตรวจดูหัวใจดูชีพจรว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วดูการหายใจนะครับดูอุณหภูมิ
4: นะครับแล้วก็ดูลักษณะทั่วไปตลอดเนี่ยในสัตว์เนี่ยปกติก็จะวัดที่ก้นในคนวัดที่ไหน
2: วัดที่รักแร
4: ้อมได้ไหม
2: ได
4: ้งั้นเดี๋ยววัดเดี๋ยวต้องวัดอุณหภูมิปากด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วัดกระต่ายเสร็จแล้ว
2: เย็น
4: เราก็จะฉีดยาซึมก่อนพอเขาเริ่มซึมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะค่อยดมยาสลบต่อคือต้องให้ยาซึมก่อนเพราะว่าถ้าเราให้ยาสลบเลยเนี่ยสัตว์มันจะตื่นเต้นมากเกินไปอันตรายเวลาวางยาเหมือนคนเอามาโปะแมสอย่างเงี้ย
2: ก็ดิ้น
4: ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ดมออกซิเจน
2: อันนี้เราให้อยู่ในกรงไม่ได้ใช่ไหมครับ
4: อยู่ในกรงก็ได้แต่ว่าอยู่นี้มันจะข้อดีก็คือเราสามารถเห็นว่าเขาซึมหรือยังอันนี้ก็เป็นอาการของกระต่ายที่เริ่มซึมแล้วเห็นไหมก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มแบบยืนเอียงหัวตกอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆถึงง่วงนอนป่ะคร
4: ับ ใช่ใช่
2: เดี๋ยวก็หายแล้วนะสู้ๆแล้วยาสลบแบบฉีดกับยาสลบแบบก๊าซนี่มันแตกต่างกันยังไง
4: แตกต่างกันสิเพราะว่าถ้าเป็นยาสลบที่เป็นแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมระดับความลึกได้ก็คือปลอดภัยกว่ายาฉีดอย่างยาฉีดเนี่ยสมมติเราคำนวณโดสได้สมมตินะ1ซีซีปลาก็ฉีดเข้าไป1ซีซีถ้าสมมติว่าสัตว์ได้ยาแล้ว เขาหลับลึกเกินไปปลาไม่สามารถเอายาออกมาได้ถูกไห
2: ม
4: แต่ถ้าเป็นยาสลบแก๊สเนี่ยถ้าสัตว์หลับลึกเกินไปเนี่ยเราปิดยาสลบแป๊บเดียวแก๊สมันก็จะออกจากร่างกายไปหมดสัตว์ก็จะฟื้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะมีไงโดยปกติเราก็จะใช้แก๊สเป็นหลักในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกระต่ายที่เข้ามารักษาวันนี้เดี๋ยวเรามีพี่ๆเนี่ยมาช่วยสังเกตการด้วย
2: ครับ
4: แล้วก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะมาด้วย บางทีป้าก็อาจจะงงว่าทำไมคุณหมอจูนพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณหมออ้อยพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องอธิบายให้พี่ๆแล้วก็คุณนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาเข้าใจเวลาเราทำอะไรนะครับปี6แล้วใกล้จบเป็นหมอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าเวลาเขาผ่าตัดจริงทำยังไง
2: ครับ
4: ถ้าป้าคิดในสัตวแพทย์ป้าก็ต้องมายืนอย่างนี้แหละมาดูว่าเขาผ่าตัดยังไง
2: ครับดูยังถึงหลับแล้วคร
4: ับนี่ยังหลับไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราดมด้วยแก๊สนิดนึงต่อก่อน
2: เ
4: ห็นไหม
2: เกิดอาการอะไรครับเนี
4: ่
2: ย
4: อันนี้คือยังหลับไม่ดีไงยังหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเริ่มจะหลับละก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ดมแก๊สตรงนี
2: ้
4: ถ้าเราใช้อันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยสัตว์ก็จะเครียดมากเหมือนก็โดนบังคับไงก็เลยที่อยู่ในห้องที่ใหญ่ๆก่อนหลังจากเขาเริ่มซึมก็เปลี่ยนมาใช้อันเล็กนะครับ
2: อันนี้ทำอะไรครับ
4: อันนี้ก็คือเช็คดูว่าหลับหรือยังดูเช็ครีเฟล็กต่างๆว่าเขาหลับดีหรือยัง
2: ถ้าเขายังไม่หลับแล้วเราเอามือไปกดนี้เขาจะกระตุกใส่เราป่ะคะ
4: เขาแขนกลับหรือจะสอดท่อแล้วก็ถ้าในการสอดท่อก็คือ sternum incumbency แล้วก็ O-extend แล้วก็สอดเข้าไป
2: นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผมเห็นคุณหมออ้อยรักษาเวลาแถมสอนด้วยเก่งจริงนะครับเนี่ย
4: อันนี้เรากำลังจะสอดท่อเพื่อช่วยหายใจครับเราบอกทำไมคุณหมอต้องพกกล้องมาไว้ห้องผ่าตัดด้วยก็เวลาเราเจอเคสที่รักษายากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อการแรกก็คือเก็บเอาไว้สอนนักศึกษาสองก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ไปสู่สัตวแพทย์ท่านอื่น
3: คือกระต่ายตัวเนี้ยจริงๆเขามีโรคที่เป็นแต่เกิดอะค่ะ
2: ครับ
3: คือเขาเป็นต้อหินแล้วทีนี้เขามีปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลที่กระจกตาที่ไม่ยอมหายดูแล้วมันขุ่นๆแล้วก็ดูกระจกตาเขาไม่ค่อยเรียบอะค่ะยุ่ยๆอย่างนั้นแหละอันนี้แหละที่เราจะต้องมารักษาน
2: ี่ทำอะไรครับ
3: อันนี้เรากำลังจะให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดค่ะ
2: กระต่ายนี่แปลกเลยนะครับทำไมให้น้ำเกลือที่หูครับแล้วเราทำไมให้น้ำเกลือที่แขนครับ
3: ถ้าที่ขาเนี่ยตรงนี้บางทีมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาจะมีกล้ามเนื้อหรือเส้นเลือดแล้วมันก็สั้นกว่าเราเยอะใช่ไหมคะแต่ตรงหูเนี่ยจะเป็นเส้นที่เห็นชัดเจนสามารถให้ได้เห็นไหม
2: ตื่นเต้นมากครับกำลังจะผ่าตัดนะครับเนี่ย
3: เราก็จะพยายามลอกเอาเนื้อเยื่อที่มันแย่ๆไปค่ะ
2: ร้อยครับผมไม่เคยเห็นอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนนะครับสุดยอดเลย
4: ก็เมื่อกี้ปลาเพิ่งเช็ดแว่นก็เลยชัดดิแล้วตกลงกลัวไหมเนี่ย
2: กลัว60ไม่กลัว40

0: เนื้อปัก
1: โอ้ตอนนี้เพิ่ม80-20แล้วครับเนี่ย
0: ปังรู้ไหมทำไมคุณหมอจูนจะต้องมองผ่านกล้องตัวนี
1: ้เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่าคร
0: ับใช่ครับก็คือว่าเวลาเรามองผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยมันทำให้กำลังขยายมากขึ้นเราสามารถทำอะไรเล็กๆเนี่ยให้มันสะดวกขึ้นไงปังลองเทียบดูสิลูกตาใครเนี่ยเห็นไหมพอขยายปุ๊บลูกตาเต็มจอทีวีเลย
1: เลือดออกแล้ว
0: นิดนึง
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดทำหมันเพื่อรักษาอาการป่วยให้กระต่ายตัวนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่บริเวณไหนก็ต้องใส่ใจและระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สัตว์ที่เรารักษาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนึงครับ
0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยเลยครับสนุกมากกว่าครับได้ไปดูพวกสัตว์เอ็กโซติกเพทมากมายครับแถมได้เข้าห้องผ่าตัดครั้งแรกโอ้โหตื่นเต้นแถมน่ากลัวสุดยอดเลยครับได้รู้ความรู้ด้วยครับเนี่ย
0: หลายคนเนี่ยคิดว่าสัตว์เอ็กโซติกเพทเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนอึดกิ้งก่าจะป่วยได้ยังไงเฟนิกฟ็อกล่าเริงดีไม่น่าจะป่วยจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กโซติกเพทเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนกับหมาแมวนั่นแหละแล้วก็หมาแมวจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถป่วยได้เหมือนคน
1: ใช่
0: เป็นโรคดีกว่าคนก็ได้โรคตาอย่างที่เราเห็นก็เหมือนกับคนที่เป็นจริงๆแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยควรจะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับวันนี้รายการ Animal Speak หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า
1: แล้วมาดูกันว่าผมกับคุณหมออ้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนกันครับ
0: เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ซึ่งต้องมี Animal Speak

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ่มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความ

0: งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาวงศ์หันลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: โอ้ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งหมายเนี่ย

0: เป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
0: ลูกคน
1: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
0: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
0: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
1: ขึ้นว
0: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
1: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
0: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
1: ได้หวี
0: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
1: ได้แว่นนั่นเองครับ
0: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
0: รักลูกให้ตี
1: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่สองที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่สองรักดีหามจั่ว
0: รักชั่วหามเสาน
1: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำ

0: ำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์2ตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลึ้ม
1: เลยสบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: กายอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเองค่ะ
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน แต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: เราได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆนะ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: อะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา หน้าไซนั่นเองครับตีปลาหน้าไซหมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่หนึ่งครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊กเด็ก
0: ประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาลิว
0: ต้องลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาลิวต้องลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆอะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2มีแบบฝึกหัดให้ทำ2แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่าง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ 15-19 ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่ม

ียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึง อัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ 15-19 ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่สองนะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวกบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะ

0: แล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไตร่ตรองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรม LINE ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาพัฒน์สุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะ

0: เราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะกำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะแบบไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้าม

0: คนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยเนี่ยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเนี่ยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีการประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของดังนั้นจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่า

ผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องของการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยเขาก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะ13%เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียว14%ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยและสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มี

0: ได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนที่มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนอเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศรสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Yนะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI เจเนอเรชันนะฮะฉะนั้นเจน Y นี่ขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนอเรชัน Y ฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนอเรชัน Y ออกเป็น4เจเนอเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนอเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

0: ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไป
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iphr.mahidol.ac.th

ยังจำภาพหลอดที่ติดอยู่ในจมูกเต่าตัวนี้ได้ไหมถ้าคุณยังจำได้แสดงว่าภาพนี้มีผลกับคุณแล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนทำคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าหลอดชิ้นนี้ไม่ได้มาจากมือคุณคุณคิดว่าหลอดชิ้นสุดท้ายที่คุณเพิ่งใช้ไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีหลอดพลาสติกคุณจะใช้ชีวิตยังไงคงไม่สะดวกบ้างแต่เชื่อว่าคุณคงปรับตัวได้เทียบกับเต่าตัวนั้นคิดว่าใครลำบากกว่ากันหลอดพลาสติกถูกผลิตขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนใช้เวลาย่อยสลาย450ปีแสดงว่าหลอดพลาสติกอันแรกมันยังไม่หายไปไหนมันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ใครจะเชื่อว่าหลอดพลาสติกชิ้นเล็กๆความยาวแค่คืบกว่าจะสร้างปัญหาให้กับโลกมากกว่าขนาดของมันหลายร้อยเท่า500ล้านชิ้นต่อวันคือจำนวนที่คนอเมริกันใช้หลอดพลาสติกหากนำหลอดพลาสติกเหล่านี้มาต่อกันจะสามารถพันรอบโลกได้2รอบครึ่งส่วนคนไทยโดยเฉลี่ยใช้หลอดพลาสติกกันวันละ 1.5 หลอดซึ่งก็เท่ากับว่าในประเทศไทยมีการสร้างขยะที่เป็นหลอดพลาสติกมากถึง100ล้านชิ้นต่อวันเราใช้หลอดพลาสติกไม่เกิน20นาทีใช้จนเคยชินร้านสะดวกซื้อก็แจกให้เราจนเคยตัวเราจึงเห็นหลอดที่อยู่รายรอบตัวเป็นเรื่องปกติแต่หารู้ไม่ว่าพวกมันคือเพชฌฆาตนึกออกไหมว่าหลอดพลาสติกเหล่านี้จะไปจบอยู่ที่ไหนร้อยละ 3.15 ของขยะในมหาสมุทรส่วนใหญ่คือหลอดพลาสติกเราต้องสูญเสียเต่าไปอีกกี่ตัวสูญเสียสัตว์ทะเลไปอีกกี่ชนิดจากขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งให้ไหลลงสู่มหาสมุทรทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเราจะรณรงค์อีกกี่ครั้งก็ไม่มีความหมายถ้าเรายังคงใช้หลอดพลาสติกกันแบบเคยชินใช้กันแบบทิ้งขว้างหยุดเป็นต้นเหตุของขยะพลาสติกในทะเลเลิกหลอดเริ่มวันนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แสงตีโบ
2: ตั้งมั่นปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
6: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
5: ศัพท์น่ารู้วันนี้ Habitat H-A-P-I-T-A-T Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N Adaptationแปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้
9: โห
8: นี่มันนอกโลก
10: พบ
1: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้อง

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้
0: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนหนึ่ง14กับอีก2ขีด

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
2: ่ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: รู้ลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปจนถึงครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู้นในรากใหญ
3: ่อ่านู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
0: อ่า
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยไงคะแม
3: ่รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดลุม
3: แหละแหมมาหน้าที่
0: ไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ

0: นั่นแหละเขาก็ไม่เอาใช่ไหมน้
1: ำ
0: ไม่ใหญ่
1: ทำไมคะ
0: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกสิตีก็จบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
2: นี่อันนี้แม่วีเปิดไว
0: ้ใหญ่ไหมล่ะ
2: อันนี้ใหญ่เลย
0: น่ะน่ะ
2: โอ้โห
0: น่ะเห็นไหม
2: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
2: ้เอาวะแขนพี่จะขาดก่อนมินี่ดูดีๆด้วย
1: กดลงไปแล้วก
2: ็
1: งัด
2: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: จบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันนะแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนปีนรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจาวันนี้นะคะผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่โหสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม
2: ่
1: โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: ที่จะบุกบ้านหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานแล้วนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะ

0: มาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลย
1: การขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากอยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้ะ
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงเหมือนกัน
2: นะแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะแกงทีมงานไม่ลงโขก
2: ไม่ลงโขกเอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้บอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: ทั้งการไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลย
1: มันจะมันต้อง
3: หนูเร่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
2: แ
3: ค่ไหน
2: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส
3: ่รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำ

0: เปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
2: ่ตอนนี้แกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
2: ้ให้เดือดเหมือนคนยุ่ยนะให้เดือดเหมือนตลอดเวลาใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ไปเลย
2: มะกรูด
1: มะกรูดเนี่ย
2: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเนาะให้เขาคงไปทุกชิ้นเลยใบด้วยมินี่โบยเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
2: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
2: า
1: ะเอาบ่นเลย
2: มันไม่ลงคร
1: บเออไม่ลงครบ
2: นั่นสิพริกแกงคุณน่ะ
1: ไม่มันเยอะ
2: จิบพริกเอง
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดแล้วกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
1: มันกลายจะสุกแล้ว
2: เนี่ยแต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเนาะ
3: อุ๊ยแต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดข
0: ุยต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
2: ค่ะ
0: ถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่สองช้อน
0: เซ็ตสองช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ๆ
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะคั้วน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยอร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะเดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูว่าเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อนเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆ
1: ถูกเนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกกันไหนของหนูเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเนาะ
3: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

ัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรดาร์ตรวจอากาศนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการหาพิกัดบนแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อให้ท่านสามารถทราบได้ว่าท่านอยู่ตรงส่วนใดของแผนที่ค่ะโดยเราจะใช้วิธีเปรียบเทียบพิกัดระหว่างแผนที่ใน Google Map กับแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศค่ะเริ่มต้นให้ท่านเปิด Google Browser จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ตัวเลือกและคลิกที่แมปค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏเป็นแผนที่ประเทศไทยให้ท่านพิมพ์สถานที่ใกล้บ้านท่านโดยอาจเป็นสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเช่นวัดหรือโรงเรียนเป็นต้นค่ะโดยในคลิปนี้ภากาศจะยกตัวอย่างเป็นวัดเขาสุกิมซึ่งอยู่ในตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อเราปักหมุดสถานที่ที่เราต้องการแล้วให้ทำการปรับขนาดแผนที่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผนที่แสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากนั้นให้นำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะสามารถทราบพิกัดบนแผนที่เรดาร์ตรวจอากาศได้ค่ะในส่วนของแผนที่ Google Map ท่านสามารถเลือกใช้แผนที่ที่เป็นลักษณะภาพดาวเทียมได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าจะเลือกใช้ในแบบใดโดยทั้ง2แบบสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงเรดาร์ตรวจอากาศได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเราสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้จากลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นภูเขายกตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้กับแนวเขาคิชกูฏและเขาสะบาเป็นต้นค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใดของประเทศไทยท่านก็สามารถที่จะใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศได้เพียงแค่ท่านทราบว่าท่านอยู่ในจุดใดของแผนที่ในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศจะเห็นว่ามีสถานีให้เลือกหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือเช่นสถานีเชียงรายในส่วนของภาคอีสานเช่นสถานีขอนแก่นในส่วนของภาคกลางเช่นสถานีสุวรรณภูมิและในส่วนของภาคใต้เช่นสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยว่าต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเขตที่ราบฝั่งทะเลทางด้านตะวันจังหวัดและที่สำคัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อชายฝั่งทะเลบริเวณหาดเจ้าสำราญของจังหวัดเพชรบุรีถึงอำเภอบางสะพานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความยาว200กิโลเมตรว่าชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ปรากฏพระนามบนแผนที่ประเทศไทยสิ่งสำคัญที่ชาวเพชรบุรีพึงทราบคือพันไม้มงคลพระราชทานเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดได้แก่ต้นว่าซึ่งยังเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีปตามพุทธประวัติอีกด้วยต้นว่ามีชื่อพื้นเมืองว่าห้าขี้แพะเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10-25 เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามแผ่นใบรูปรีหรือรูปไข่กลับปลายใบแหลมโคนใบมนดอกสีขาวออกเป็นช่อตามง่ามใบเกสรยาวเป็นผู้ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลสดรูปรีกว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตรยาว 1.5-3 เซนติเมตรฉ่ำน้ำสีม่วงดำผิวมันผลแก่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ต้นว่ามีประโยชน์หลายอย่างอาทิเนื้อไม้นิยมนำไปทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ร่มทำส่วนประกอบของเรือเกวียนผลสุกรับประทานได้มีรสเปรี้ยวอมฝาดนิยมนำไปทำน้ำผลไม้และไวน์ว่ามีประโยชน์ทางยาได้แก่เปลือกต้นต้มดื่มแก้บิดเปลือกและใบตำเป็นยาอมยากวาดรักษาโรคปากเปื่อยและเป็นเม็ดตามลิ้นและลำคอแก้น้ำลายเหนียวใบรักษาโรคบิดผลแก้ท้องร่วงเมล็ดมีสารช่วยลดน้ำตาลในเลือดรักษาโรคปัสสาวะมากท้องร่วงบิดถอนพิษเมล็ดโกรธกักกลิ้งหรือเมล็ดแสลงใจ

เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือแล้วกันคืออย่างนี้ครับผมก็เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นความขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
2: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนี้ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
4: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลบแพนด้า
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด19นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
1: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
2: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่ไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทําไงที่มันจะออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
3: ของผมส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปัตตดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
4: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
0: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
5: แรกก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันหนึ่งนะครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
6: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
3: ก็สำหรับซีซั่นหนึ่งนะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2ล้าน4แรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
6: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
3: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
7: เอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีดีเฟสชิลนี้เลยมีดีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันคืนนี้มีถุงมือยาและ PPE ล็อตใหม่ PPE ล็อตใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย
3: ้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทำเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทำดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิชบูรณ์หน้า101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันเนี้ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบ

0: คำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโหมันต้องทำต่อเนาะอืม
1: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
2: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่น2ที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันนึงเป็นพันคนผมก็เลยคิดทํายังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทํากับข้าวแจก
3: อาร์ตอันนี้คือทําในบ้านเลยเหรอ
2: ทําที่ตึกน้ําพริกครับคือแม่ผมมาทําน้ําพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทําน้ําพริกแล้วผมก็มาอะแดปต์เอาเพราะว่าผมเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทําได้เยอะ
4: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ๊ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวอีกนะคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดนึงนะครับผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสใหม่แล้วพร้อมกับซอสลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ 2-300 เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับ
5: วันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตรงนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไปให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
1: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
6: ยายไหนหูข้าวเลย
0: ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
1: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นเหลือแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทำข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอน้ำขึ้นพอเราไปวางทั้ง4-5ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอ่ะอันนั้นอาจจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
3: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
2: ม้าเร็ว คือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมมันจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ5 ทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นลงเรือนจำพรกับเรือนจำธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60แกรมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ2,500ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทำงานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำงานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทำเรื่องสอบไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
3: เนี่ย
2: คร
3: ับพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เขายังงงนะครับ คืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
2: ใช่ครับ
3: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงมาหน้าเรือนจำเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
2: ก็ประมาณนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ซีมือหวยคือบางเดือนจําจะเห็นแบบอย่างเดือนจําที่นนเนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทําดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทําอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราเอาไปทําอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทำอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทำโรงทานแล้วก็ทำอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
7: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกัน
1: อ
7: ยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของเนี่ยน้อยผมก็ต้องอาสารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทำธุรกิจนะฮ
1: ะ
7: แต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอำเภอของอำเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นําอาหารนําข้าวนําน้ําสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลำบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทําต่อเนื่องมาเรื่อย
3: ๆแต่พี่ไม่ได้ทําแค่ทําเล่นๆพี่ทําเป็นโรงทานเลยใช่มั้ย
7: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทําไมต้องทําบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริง
1: ๆ
7: เพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทำโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางนายอำเภอท่านให้มาคนมาดูระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทำให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันและจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
3: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
7: ครับครับ
3: เป็นไงฮะกับการกระทำการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
8: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
3: อุ้ย
7: ใช่แกสอนมวยให้ใน
8: ละครเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือแกเขาเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกช้าชักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องแกก็แค่แบบแค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
3: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด -19 โควิด -19 เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด -19 เลยเหรอครับ
8: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportation ก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็ ป็น Care Intensive คือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
9: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด-19แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์แบบไม่พอแล้ว
3: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
9: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เดซ่าขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
10: ่
9: ะ
10: จริงๆบ้านเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
3: ครับ
10: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
1: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
10: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกอะนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปพอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
1: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด-19 โอ้
3: น
1: ี
3: ่
7: สภาพนี้เพราะว่าป่วยทุกวันไหมคร
3: ับครับดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
0: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
3: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
0: ไม่ใช่
3: เขา
11: ไม่ใช่
1: ต้องดำกว่านี
10: ้คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิติอ่ะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไห
1: ม
10: ที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันทำให้วิชาการอ่ะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
1: ก็ ็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
12: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
13: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
14: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อๆไปค่ะ
15: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้ไปเชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
16: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
12: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปแล้ว
0: โอ้ประทับใจมากค่ะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับ
9: จริงๆอ่ะก็เคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูจะมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด-19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นๆว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
3: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพ พลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
3: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเน
1: า
3: ะ
1: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจ

0: ก็เลยมีน้องคนหนึ่งมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาข้างมาดีพี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้หล่อไอ้หล่อนี่ฮะมีโปรนม40ตัวครับมีที่นา30ไร่
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยมาแค่นี้พอไอ้หล่อครับ
2: ทำไมรีบไล่ตัวเขาแย่งซีนเหรอ
0: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไง คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนนึงที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะเป็นใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
3: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะ
0: ไม่อยากให้เครียดกัน
4: บังตั้งนาน
0: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
2: ครับ
0: เช่นเรา
2: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
0: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
5: เรื่องเพลงก็คืออย่างที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
2: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
5: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากสงครามกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ๆทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
0: โอ้ยคมมากนะครับความคมนี่แหละครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว

0: ็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่

0: ใช่คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
1: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
0: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
2: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
0: ้ PPE มันร้อนมากพี
2: ่
0: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เก็บเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเหนื่อยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
1: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
0: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
1: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงไหมยังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอแพนด้าเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสมที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากอ่ะนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอ่ะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกําลังเครียดเรารู้ว่าคุณกําลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: ครับอาร์ตครับ
6: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะครับอารมณ์ร้อนก็ดับลงกันนิดนึงเพื่อสถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
1: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
0: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
1: อ้าวเฮ้ย
2: เ
1: ฮ้ยโอ๊ตกูไม่ใช่อ
6: ันนี้ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตรวบ
0: คือทุกคนคือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างหนึ่งณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยกันแล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลําบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
1: ครับ
2: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทร่างกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
0: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารัก คือความ

0: เป็นอยู่ที่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
1: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
2: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
1: ค่ะ yes, ค่ะ
3: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจสก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
1: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
4: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญคํานึงถึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สําคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จําเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จําเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจําเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทํานะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแลบค่ะ
5: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลงไป
6: ไม่ใช่ครับ
5: โอ้ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
6: ครับ
5: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
1: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามีวิธีอาร์ในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
7: มีจิตอาสาหลายๆกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมเพราะทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
8: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือนะครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
9: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับ ทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
6: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
10: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ได้ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทำอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทำความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อนะมันทำให้เรามีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสำหรับทุกเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคำแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทั้งหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเขาก็จะมีคำบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกำลังใจทำให้เราอยากทำต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคำถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอะแต่แค่คำเนี่ยขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ผมมาต่อเป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทำต่อไปจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจำเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เขาเคยอยู่ในเรือนจำส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเขาเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทำต่อมันต้องทำต่อจนเราไม่ไหวจริงๆเราถึงจะแบบค่อยๆทำทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ำใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เขาจะเห็นที่เราทำไหมแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะน้องเกรสล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรสได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเกรสเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆพวกเรา4-5คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแบบนี้มันก็เป็นแรงที่ทำให้เราอ่ะผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
0: ค่ะหมอแลบล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคำว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ำมา
4: ใช
2: ่ไ
6: ม่
2: ใช่
6: ครับ อยู่เรื่องนี้อยู่เสียงคือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเหล่านี้จะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
5: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดนะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทย เก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19 ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
0: ๆ
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรซหมอแลบพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์กตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่

0: เลยขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

้ำแห่งนี้มีต้นกำเนิดป่าทางทิศตะวันตกเปรียบดั่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำจำนวนมากสำหรับคนที่ชื่นชอบในธรรมชาติแม่น้ำใสนี้ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายแต่สายน้ำที่มองดูราบเรียบกลับแฝงไว้ซึ่งอันตรายที่อยู่รอบด้าน

ายุที่พัดโหมกระหน่ำในช่วงฤดูร้อนทำให้การพักแรมริมน้ำไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมตลิ่งอย่างรวดเร็วทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือการล่องแผ่ไม้ไผ่ไปตามลำน้ำของซองกะเลียซึ่งไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวกะเหรี่ยงจะใช้ไม้ไผ่ที่แก่จัดประมาณ 7-8 ลำมาเป็นวัสดุในการทำแผ่พวกเขาจะเจาะรูที่เหนือข้อไม้ไผ่แล้วร้อยไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้

จากนั้นก็ใช้ตอกเส้นเล็กๆที่ผ่าออกมาจากไม้ไผ่สดนำมามัดไม้ไผ่หลายๆลำเข้าด้วยกันวิธีนี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงบริเวณส่วนหัวของแพซึ่งเป็นจุดที่ต้องรับแรงกระแทกกับโขดหินในน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนขั้นตอนการยึดไม้ไผ่เข้าไว้ด้วยกันจะใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1เมตรมาดามไว้ที่หัวแพกลางแพและท้ายแพจากนั้นก็ใช้ตอกมัดแล้วหมุนให้เป็นเกลียวหรือที่เรียกว่าขันชะเนาะซึ่งจะช่วยให้แพแข็งแรงขึ้น

แม่น้ำซองกาเลียมีจุดกำเนิดมาจากลำห้วยโรคีซึ่งอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกไหลคดเคี้ยวไปตามภูเขาผ่านหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำปลายทางของแม่น้ำสายนี้ไหลไปรวมกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตรีบริเวณที่เรียกว่าสามศพหรือสามประศพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะความยาวของลำน้ำสายนี้ประมาณ20กิโลเมตร

ลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีแก่งหินอยู่เป็นระยะทั้งแก่งหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กถ้าเป็นช่วงที่น้ำไหลปะทะกับโขดหินเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้เราตกลงไปในน้ำหรือทำให้แพแตกได้ที่ไหลเอื่อยๆทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ทำให้มีเวลาสำรวจธรรมชาติสองข้างทางไปพร้อมๆกันแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้การเดินทางไปยังจุดหมายต้องใช้เวลามากขึ้นทำให้ต้องพักแรมในป่าอีกหนึ่งคืนซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทำเลที่เหมาะกับการกางเต็นท์

การดำน้ำยิงปลาในตอนกลางคืนเป็นวิธีการหาปลาของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาใช้เหล็กยิงปลาซึ่งทำมาจากเหล็กเส้นยาวประมาณ1เมตรฝนปลายให้แหลมแล้วใช้ยางรัดตอนท้ายของเหล็กให้แน่นส่วนวิธีการยิงปลาก็จะยืดยางออกแล้วใช้มือจับปลายเหล็กให้แน่นเมื่อเห็นปลาให้เล็งปลายเหล็กไปที่เป้าหมายจากนั้นก็ปล่อยมือทันทีเหล็กยิงปลาจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงจนเกิดภาวะตัวเย็นซึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถ้าหากไม่ทำร่างกายให้อบอุ่นอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวถ้าเกิดขั้นรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับ

คืนแรกนะครับผมไม่สามารถจับปลาได้แต่ว่าผมได้เจ้าตะขาบยักษ์ตัวนี้มาแทนครับก็รู้ว่ามันทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองนะว่า

การกินตะขาบต้องเด็ดส่วนหัวของมันทิ้งเนื่องจากบริเวณหัวยังมีเขี้ยวที่ยังมีพิษหลงเหลืออยู่หากกินเข้าไปแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

กลิ่นเหมือนกุ้งกลิ่นเหมือนกุ้งเลยครับเหมือนกุ้งนะแสดงว่าตะขาบนี้กินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการจับต้องระวังนะครับเพราะว่าตะขาบแดงและตะขาบเขียวเนี่ยมีพิษนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจับนะครับก็ต้องเรามาระวังเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าหากว่าคุณติดอยู่ในป่าและไม่มีอาหารจริงนะครับเราสามารถทานเจ้าตะขาบนี้ได้ดังนั้นอย่าลองเล่นแบบนะครับ

การเดินทางในวันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่3ศพหรือ3ประสบชุมชนชาวกะเหรี่ยงแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผู้คนเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แม่น้ำซองกาเลียในช่วงฤดูแล้งมีแก่งหินโผล่ขึ้นมามากมายและแก่งหินที่อยู่ข้างหน้าก็แทบจะไม่มีช่องว่างให้แพผ่านไปได้

การดำน้ำยิงปลาเป็นเรื่องที่น่าอันตรายเพราะในช่วงที่เราหาปลาอยู่นั้นอาจมีสัตว์ออกล่าปลาเป็นอาหารเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือไม่ก็อาจเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นตะกรวด

และนี่เป็นคืนที่2นะครับที่ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่ริมห้วยแห่งนี้ครับผมได้ทดลองนะครับในการหาปลานะครับจากริมห้วยด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิธีของชาวบ้านและวัสดุที่หาได้เองนะครับก็ได้มาไม่มากเพียงแค่ยังชีพเท่านั้นครับอุปสรรคในการเดินเท้าในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพป่าที่ดิบมากขึ้นนะครับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายของลำห้วยเพื่อเจอบ้านของชุมชนให้ได้ครับ

จากจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากปลายแม่น้ำซองกาเลียซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำลันตรีบริเวณที่เรียกกันว่าสามประสบเต็มความคดเคี้ยวของแม่น้ำซองกาเลียทำให้ระยะทางที่อยู่ไม่ไกลต้องใช้เวลาเดินอีกหลายชั่วโมง

ซองกาเลียแม่น้ำสายเล็กๆได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกะเหรี่ยงมานานหลายชั่วอายุคนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในภาษาหมอนซองกะเหรี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าฝั่งโน้นสายน้ำแห่งนี้ไม่อาจย้อนเวลากลับไปในอดีตได้เหมือนเช่นสายน้ำทั่วไปแต่ซองกะเหรี่ยยังรอคอยนักเดินทางให้เข้าไปชื่นชมความงามเหนือสายน้ำและเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมหาดต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มหาดเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบของประเทศไทยภาคกลางเรียกหาดภาคเหนือเรียกหาดหนุนภาคใต้เรียกมหาดมหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นตั้งตรงสูง 15-20 เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบผิวเปลือกนอกลำต้นครุขระสีน้ำตาลไหม้แตกเป็นรอยสะเก็ดเล็กๆใบเดี่ยวรูปไข่ขอบขนานเรียงสลับปลายใบแหลมโคนใบเว้ามนขนาดกว้าง 5-20 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรผิวใบมีขนสากทั้งสองด้านขอบใบแก่เรียบหรือเป็นคลื่นบางๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจะออกดอกเป็นแท่งกลมขนาดเล็กสีขาวอมเหลืองรวมเป็นช่อตามง่ามใบปลายกิ่งผลเป็นผลรวมรูปทรงกลมแป้นใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 เซนติเมตรเปลือกนอกผิวครุขระสีเขียวเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อผลค่อนข้างนุ่มเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสเปรี้ยวอมหวานรับประทานได้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งมหาดเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากเนื้อไม้หยาบแข็งเหนียวและทนทานปลวกและมอดไม่กินสามารถเลื่อยใสตกแต่งได้ง่ายนิยมใช้ทำเสาหมอนรองรางรถไฟและใช้ทำเครื่องดนตรีเช่นลูกโป่งลางรากใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเปลือกใช้ทำเชือกสรรพคุณทางยาแก่นมหาดรับประทานแก้อาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อใช้ถ่ายพยาธิทาแก้ผื่นคันรากใช้ลดอาการไข้แก้กระสายเส้นเอ็นแก้พิษร้อนเปลือกใช้ลดอาการไข้สารสกัดจากมหาดใช้ลดอาการผมร่วงกระตุ้นการงอกของเส้นผมแก้โรคเริมช่วยให้ผิวหนังขาวขึ้น

0: Amarin TV.
1: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะเราเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
2: เปิดเร็วอะไรค่ะ
3: จ้า
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: นี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
2: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
3: ถูกไหม
1: ถูกค่ะ
3: เพราะว่านี่บ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
1: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
2: เดี๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
3: นี่เลย
1: นี่เลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะอันนี้เลยเรายังไงคะ
3: มันก็หนังกัน
2: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
3: าฬ
2: ิ
3: กา
2: แล้วก็แบบเ
3: ข
2: าดาวใกล้แล้วนั่น
3: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
1: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
1: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
3: โอเควันนี้คือเราจะเก็บของที่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
1: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
3: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
1: ค่ะ
3: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
1: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
3: ่
1: ะ
3: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
2: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็ไม่ถาม
3: ไม่ได้เลยทิ้งได้โอ้โหคำนี้มาไม่ได้เนาะ
1: ไม่ได้
3: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี้เนี่ยพี
5: ่ประมาณนั้น
3: อยู่มาคืนนึงแล้วอ
5: ยู่มาคืนน
3: ึ
5: งแล้ว
3: โอเค
5: ได้เพิ่งมา
3: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
2: น้อยแต่ใหญ
5: ่นี่
3: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
5: น
3: ้
5: องแม็กซ์เ
3: ล
5: ยนะ
1: ใช่ค่ะ
3: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
5: ของหนักกันเลย
3: หนักหมดเลยเออ
1: ใช่
3: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงหรือ
5: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กซ์จริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
3: เออใช่ดิ
5: ใช่เพราะงั้นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
3: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
5: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ทำให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
1: ับ
5: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
3: ่ใช่ใช่
5: ประมาณ80ไม่เกิน100
3: ม
5: ีตกท้องช้างแน
3: ่
5: ไม่ว่างานเบาหร
3: ือคือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
5: แล้วมันโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
3: พอแล้วก็วางเทิน
5: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเลื่อนสไลด์ปิด2บานคู่กัน
2: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
5: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
3: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
5: ประมาณนั้นเลย
3: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
2: ยังมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั่นเลยคุณเต้

0: นี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
1: ค่ะ
0: Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่
0: เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลาย
0: ร
1: ุ่
2: น
1: หลาย
2: ก็ยังแต่ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนก
0: ัน โอ้คือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบให้เห็นเลเยอร์เลย
1: ใช่ใช่ใช่อ
2: ันนี้คืออุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไอพี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงที่ต้องไปพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเตกอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: มันจะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
0: ๆอ๋อ
1: แล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเป็นบาท
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ได้อ๋อก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได้
1: เดี๋ยวจับนี่ก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เผื่อไว้ได้เดี๋ยวอันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็น่าจะฝากสาระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์แต่โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะช้างเลยช้างเรียกถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดันตัวนี้ขึ้นมา
0: ดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่ตัวแท่น
1: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชั้น
0: เฮ้ยพี่บอกที่จะซอย3ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู
0: ่เด
1: ี๋ยวต้องขนาดต้องได้
0: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซน
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
2: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: โครงสร้างกัน
0: เนี่ยอ๋ออันนี้คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี้
1: ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: แข้งเนี่ยค่อยๆสอนแล้วก็ยึดไปเรื่อยๆ
1: ตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: เดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้าน

0: ากันกับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
1: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
2: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
1: บ่าวาง
2: บ่าวางพอดี
1: เดี๋
2: ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
1: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
1: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
0: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
1: ใช่แบบทะลุมัน
0: แบบนี้
1: ก็จะกินก็คือมือติดอย่างนี้เลย
2: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
1: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
2: ชั้นโล่งครับใช
1: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
2: สไลด
1: ์บานสไลด
2: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
2: มันอยู่ที่เดิม
1: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
2: ๆใ
1: ช่ไอกงนาฬิกา
2: เห็นกล่องชั้น
1: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
1: อยากเห็นแล้วไปดูครับ
2: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: สิ่งนี้เนี่ยเราทำแค่แป๊บเดียวเพราะเน้นครับว่าช่องจำบ้านอนามิตเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเปลี่ยนหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: มากเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนอย่างเงี้ย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพ
2: ื้
1: นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางไม่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: แล้วถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ขอหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับครับผมเดี๋ยวผมบัน
0: ให้เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: เออสวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
2: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นว่ามันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
2: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผมก็จะ
1: ติดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันสาวมาก่อน
0: นี่ต้อง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระจายฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยโอ้มันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเคี้ยวให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่ทำให้มีความสุขนะครับเลยก็มาคือเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้ก็วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาก็ทำเป็นโซลูชันแบบมาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
0: มา
2: เพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: ไ
1: ม่ไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แขวนแขวน
1: ทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเด
1: ี๋ยวละครับก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยัง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: พี่ว่าหนูเลื่อนเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: เหรอโอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเห็นอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันวางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะ
0: ทำใหม่ทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่
0: ดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบโห
0: ด
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณทางกว่ามากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้รวมกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับ

แล้วหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีทะเลต้นไม้ประจำจังหวัดระยองสภาพป่าไม้ส่วนใหญ่ในจังหวัดระยองเป็นป่าดิบชื้นป่าชายเลนป่าเบญจพรรณอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดซึ่งเป็นป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ปกคลุมเขาที่สูงสลับซับซ้อนมีพันไม้สำคัญหลายชนิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสมุนไพรมีพืชพันไม้ที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสารพีทะเลมีชื่อพื้นเมืองอื่นเช่นกระทิงนวการทิงและกากระทิงต้นสารพีทะเลมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยขึ้นในป่าเบญจพรรณและป่าดิบมีการกระจายพันธุ์ในพม่าลาวและเขมรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 20-25 เมตรเป็นพืชใบเดี่ยวใบเรียงตรงกันข้ามใบหนาเป็นรูปวงรีปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อยเรือนยอดเป็นพุ่มทึบเปลือกสีน้ำตาลอมเทากลีบดอกสีขาวเกสรตัวผู้สีเหลืองมีกลิ่นหอมดอกเป็นช่อออกที่ขอไปออกดอกตลอดปีผลดิบสีเขียวสดเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อนุ่มมีเมล็ดเดียวมีลักษณะแข็งประโยชน์ของต้นสารพีทะเลลำต้นใช้เป็นไม้ก่อสร้างปลูกเป็นไม้ประดับได้ดอกใช้ปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจเมล็ดฉีดน้ำมันเป็นยาทาแก้ปวดข้อเคล็ดบวมและทำเครื่องสำอางต้นสารพีทะเลที่มีชื่อเรียกว่ากากระทิงนั้นมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นกันด้วยมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์จะมาตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้นี้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่าง

และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่ากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ